0: วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสรรพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่บรรพชิตยวนและจีนรวม20รูปบรรพชิตยวนและจีนถวายพระพรชัยมงคลแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่พระสงฆ์5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปที่ธรรมศิลาทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจบแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาแล้วทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ใหม่อีกตามลำดับพระสงฆ์10รูปเจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระราชาคณะถวายอดิเรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม49รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลองค์แทรกพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจบถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นสำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังเวลา 12:00 นทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: สมเด็จพระสังฆราชมีพระราชดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดำรัสถวายพระพรความว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ3มิถุนายน2569อาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทยถวายพระพรชัยให้มีพระกำลังเข้มแข็งในการประกอบพระราชกรณียกิจประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาสถาพรมาสู่ประชาชาติไทยสืบไปด้วยอนุภาพแห่งพระราชธรรมจริยา
0: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนี้ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนในด้านการต่างประเทศได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินีในวันนี้พระสกนิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเพ็งสิงสมเนียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
4: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
5: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
4: ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมขัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7 มิถุนายน 2569ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาปฏิพลสถพรมมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3 วัน 2 คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์100,000แต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:16 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO คาดการว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีระดับปานกลางหรืออาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงหลายเดือนนับจากนี้โดยมวลน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังเร่งให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญและคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกจะมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมรวมทั้งมีแนวโน้มที่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงพฤศจิกายนปีนี้ นางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการ WMO เตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากซึ่งจะทำให้เกิดภัยแล้งและฝนตกหนักรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงของคลื่นความร้อนทั้งบนบกและในมหาสมุทร
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าการที่รัสเซียยิงขีปนาวุธ73ลูกและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า600ลำโจมตีกรุงเคียฟและหลายเมืองสำคัญของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและบาดเจ็บมากกว่า100รายถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของรัสเซียว่าหากยูเครนไม่ได้รับการปกป้องจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธประเภทอื่นการโจมตีในลักษณะนี้จะยังคงดำเนินต่อไปทางนี้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของรัสเซียในหลายเมืองทั่วยูเครนครั้งนี้เป็นการตอบโต้การก่อการร้ายที่มุ่งโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต21ราย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะขอให้นายเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนบานปลายออกไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนัดต่อไปทีมนักเตะ U19 ไทยจะลงสนามพบกับสิงคโปร์ในวันที่5มิถุนายนเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรประวีช่อชูวงมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-12 21-10 สมบูรณ์ให้พรประวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย 0-2 เกม 23-25 และ 16-21 จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรกชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหนังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ล่าสุดเป็นนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ในโลกยุคเดือดจากภาวะโลกร้อนและวิกฤตน้ำมันขาดแคลนรถพลังงานทางเลือกก็เป็นอีกทางออกที่หลายๆคนมองหาแต่ก่อนจะถอยคันใหม่อย่าลืมเช็คให้มั่นใจว่าระบบการทำงานเข้ากับไลฟ์สไตล์การขับขี่ของเราแค่ไหนรถไฮบริดคือระบบจะสลับใช้น้ำมันและไฟฟ้าให้เหมาะสมกับรูปแบบการขับข้อดีสามารถผลิตไฟฟ้าได้เองขณะรถวิ่งหรือเบรกเหมือนระบบปั่นไฟไม่ต้องชาร์จรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV คือรถที่ใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าในระยะทางไกลเมื่อพลังงานไฟฟ้าหมดจึงเปลี่ยนไปใช้น้ำมันตามปกติข้อดีจะช่วยประหยัดการใช้พลังงานแต่ยังอุ่นใจเมื่อต้องขับระยะทางไกลไม่ต้องลุ้นหาที่ชาร์จรถไฟฟ้า EV ใช้ไฟฟ้าแบบ 100% คือรถที่ใช้ไฟฟ้า 100% สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟตามจุดให้บริการหรือติดตั้งแท่นชาร์จเองที่บ้านได้ส่วนในอนาคตเราอาจจะได้เห็นรถพลังงานทางเลือกใหม่ๆเช่นรถพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้าได้โดยตรงจากไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิงแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะขับขี่รถแบบไหนก็อย่าลืมว่าขับขี่อย่างปลอดภัยสำคัญที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่3ภูมิลักษณ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยนอกจากจะประกอบไปด้วยพื้นที่ทิวเขาที่ราบชายฝั่งชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแล้วยังมีส่วนที่เกิดเป็นแอ่งมีน้ำขังอยู่ระหว่างเนินทรายชาวบ้านเรียกว่าพรุบริเวณริมทะเลจังหวัดพัทลุงต่อกับจังหวัดสงขลามีลักษณะเป็นทะเลสาบเช่นทะเลสาบลำปำทะเลสาบสงขลาส่วนชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเป็นแนวชายฝั่งแบบจมตัวลงมีลักษณะแคบมีความชันและความเว้าแหว่งประกอบด้วยอ่าวและเกาะจำนวนมากกว่า 3,000 เกาะติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือนเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับทราบและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากพลตรีวินวิจิตวาทการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสัมภาษณ์โดยปริญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านพลตรีวินครับ
20: สวัสดีครับ
19: ครับเนื่องในวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทางสำนักงานพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างไรบ้างครับ
20: ครับเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติครับเราได้มีการจัดจิตอาสาก็คือเราได้เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาครับมาได้เรียนรู้ เกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็งานต่างๆของพระองค์ท่านที่ทำให้กับประชาชนนะครับก็มีทั้งหน่วยงานของเราสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องจากอำลีแล้วก็ทางตำรวจที่เป็นสน.คุกฤษก็มาให้บรรยายให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรด้วยครับอันนี้ก็เป็นงานจิตอาสาหนึ่งที่เราได้ทำนะครับ
2: ครับ
20: แต่จริงๆแล้วงานหลักของเราเนี่ยที่

0: มัธยมปลายครับได้ส่งผลงานมาประกวดประมาณ 1,300 กว่าผลงานครับก็เราได้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆได้มีการประกวดแล้วก็เมื่อวานนี้ทางผู้ช่วยการทหารสูงสุดได้กรุณามอบรางวัลในการประกวดภาพวาดสีนี้ให้กับน้องๆครับที่กองประชาการกองไทยคือต้องขออนุญาตเรียนก่อนครับว่าโครงการนี้ครับมันเป็นโครงการที่เราเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้แสดงถึงความสามารถทางด้านศิลปะและใช้จินตนาการต่างๆครับอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความปลูกฝังความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ครับ
0: ผู้ซึ่งทรงปฏิบัติพระราชกรณียกรณีกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุดของประชาชนชาวไทยเสมอมาครับ
1: ครับ
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่เราทำมาแล้วก็ในวันที่5เนี่ยในวันที่5วันศุกร์นี้เนี่ยเราก็จะไปทำจิตอาสาพระราชทานที่ในโรงเรียนสุขลักษณะครับที่ตรงวิภาวดีครับคือโรงเรียนเนี่ยเราเป็นโรงเรียนน้องๆซึ่งเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้าไปนำเสนอตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคือเราได้มีการสอนเขาในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีครัวเรือนหรือการปลูกผักเลี้ยงไก่อะไรพวกนี้ครับซึ่งในวันที่5เนี่ยเราก็จะไปเอาผลิตภัณฑ์ของที่น้องๆได้ปลูกกันเนี่ยมาเอาแม่ครัวของเราไปทำอาหารให้น้องๆทานน้องๆจะได้เห็นว่าในสิ่งที่น้องๆทำที่พระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10ได้สอนเรามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำได้จริงครับอันนี้ก็เป็นงานการจิตอาสาการที่เราจะทำเพื่อเฉลิมเกียรติของเสด็จพระนางเจ้าครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทั้งเดือนนี้ครับเดี๋ยววันที่17ถึง19มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการนำการประกวดว่าระบายสีนะครับผลงานต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงที่สามย่านมิทาวครับจะขอเชิญชวนพี่ยิ่งน้องได้ไปชมภาพต่างๆด้วยแล้วก็เราจะมีการนำผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็การจากศูนย์ศิลปชีพคุณขามไปจัดแสดงด้วยคือต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับคืองานหลักของเราเนี่ยคืองานกับเพื่อนงานโครงการพระชังริกนะครับซึ่งงานโครงการพระชังริกก็มีทั้งการศูนย์ศิลปชีพงานศิลปชีพก็คืองานโครงการพระชังริกอันหนึ่งซึ่งเราได้ไปจัดทำเราได้เข้าไปสนับสนุนเรื่องผ้าไหมต่างๆแล้วก็ทำสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากที่จะให้พวกแม่ที่ทำตรงนี้ได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าแล้วก็จัดจำหน่ายครับแล้วก็ทำนี้คือการเคลื่อนที่ซึ่งเราก็จะได้นำของต่างๆพวกนี้มาจัดจำหน่ายด้วยในวันที่17ถึง19
1: ครับ
0: มิถุนายนนี้ครับ
1: ก็คือที่สำนักมิทาวด้วย
0: ที่สำนักมิทาวครับ
1: ครับ
0: สำนักมิทาวครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระมหิดลโดยวิชาการทางพัฒนาเนี่ยครับเรามีนิทรรศการเฉลิมเกียรติครับ
1: ใน
0: นิทรรศการถาวรเฉลิมเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระพันปีหลวงและก็รัชกาลที่10ครับก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนหลายได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมที่หน่วยงานของเราครับเราเปิดตลอดอยู่แล้วเราอยากที่จะให้ได้เห็นผลงานของพระองค์ท่านได้พาลูกพาหลานมาเรามีบ้านในพื้นที่2ไร่ของเรามีบ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเราแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาจัดทำที่นี่แล้วก็ใช้ได้จริงๆครับถ้าวันไหนว่างๆกันหรือโรงเรียนไหนที่อยากที่จะเข้ามาก็สามารถมาติดต่อเราได้ครับ
1: ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการวาดภาพระบายสีเพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับผมว่า เรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกภาพต่างๆอย่างไรบ้างเช่นจะต้องนำเสนอพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ชัดเจนยังไงบ้างครับผม
0: คือจริงๆแล้วงานของเราก็คือพระราชินีรอยยิ้มของแผ่นดินคร
1: ับ
0: ก็จะเป็นเราไม่ได้กำหนดที่ชัดว่าจะต้องเกิดการวาดภาพหรือเป็นการระบายสีหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: อย่างที่ได้รับรางวัลกันก็มีการเป็นภาพปักก็มีครับ
1: ครับ
0: คือเราอันนี้เราเปิดฟรีสไตล์เลยให้กับน้องๆได้สามารถที่จะนำไอเดียต่าง
1: ๆครับ
0: ความรู้สึกต่างๆได้มาลงมันในภาพวาดครับ
1: ว่าน้องๆแต่ละคนสามารถจดจำรอยยิ้มอันสวยงามของสม

0: พระนางเจ้าพระบรมราชินีได้อย่างไรบ้างแล้วก็ถ่ายทอดออกมาถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค
1: จ
0: ระับ
1: มี
0: ผม
1: น้องๆหลายคนที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตั้งแต่ของสมเด็จพระพันปีหลวง
0: ครับครับ
1: ที่ท่านพระองค์ท่านได้ทำอะไรไว
0: ้
1: แล้วก็พระราชินีท่านได้สานต่ออย่างไรบ้าง
0: คร
1: ับจะเป็นเรื่องราวต่างๆจริงๆอยากให้ทางพี่น้องๆได้มีโอกาสได้ไปชมงานที่สำนักงานมิถาวรนี่ครับจะเป็นภาพอะไรที่ผมไม่สามารถที่จะบรรยายทางสื่อทางวิทยุได้แต่ผมอยากที่จะให้เห็นได้เห็นภาพจริงแล้วก็ได้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่วาดภาพพวกนี้ออกมาครับ
0: ครับระยะเวลา17-20นี้ใช่ไหมครับ
1: 17-19ครับ
0: 17-19นะครับ
1: สุดครับผม
0: ก็อย่าลืมไปรับชมกันนะครับ17-19ที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมก็จะได้ไปเห็นภาพจากจินตนาการของน้องๆเยาวชนนะครับที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมุมที่สวยงามของพระองค์ครับทีนี้ครับผมอยากจะขอถามท่านพลตรีวินเพิ่มเติมว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยครับที่ได้สืบสานรักษาและต่อยอดเนี่ยทางสำนักเนี่ยมองว่ามีเรื่องไหนที่ประชาชนยังไม่ทราบอย่างแพร่หลายบ้างว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทำแล้วเราอยากจะนำเสนอให้ทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้นครับ
1: คือจริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ท่านทำไว้ก็สิ่งที่เราสิ่งที่สำนักงานพัฒนาโครงการเรื่องจังหวัดได้พยายามที่จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำก็คือเรื่องเดี๋ยวที่ผมเรียนให้ทราบเรื่องเป้าหมายแล้วก็งานศิลปชีพต่างๆที่พระองค์ท่านได้สืบสานแล้วก็งานของพระพันปีนะครับ
0: ครับ
1: ก็ในการถ้าทุกคนได้มีโอกาสได้เห็นมีการความงดงามของพระองค์ท่านที่ได้ใส่ผ้าไทยต่างๆก
0: ็
1: คืองานนี้คือเราได้ทำคือหน่วยวิชาการฐานพัฒนาเนี่ยเราอยู่ภายใต้หน่วยวิชาการพัฒนา
0: ครับ
1: หน่วยวิชาการพัฒนานี้ก็คือถ้าพี่ๆน้องๆได้รู้จักเราจะมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืองานการช่วยเหลือประชาชนดังนั้นงานโครงการพระบรมริก็คืองานหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนเข้าไปช่วยเหลือให้แม่ที่ทำงานสานต่อเรื่องต่างๆแต่เมื่อเราเข้าไปช่วยเหลือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยแม่สามารถที่จะมีงานทำผลิตผลผลิตภัณฑ์ผลิตผลออกมาได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาจัดจำหน่ายต
0: ่อ
1: ให้มันครบลูปในการให้มันครบวงจร
0: ครับผมพอท่านพลตรีวินเล่าแบบนี้แล้วก็นึกออกเลยว่าอย่างล่าสุดที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสวีเดนเนี่ยก็ได้ทรงใส่ผ้าไทยซึ่งเป็นการนำเสนอผ้าไทยสู่สายตาโลกในมุมที่สวยงามแถมยังเป็นผ้าไทยที่ตัดเย็บด้วยดีไซเนอร์ออกแบบของชาวไทยด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่ก็เป็นมุมหนึ่งที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงนั่นเองนะครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีวินวิจิตรวาทการนั้นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังกันท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมนะครับ17-19นี้ครับที่สามย่านมิตรทาวน์ครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมทางสำนักงานพัฒนาเนี่ยก็สามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมได้เช่นกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
3: ผมกิตติเดชจันทกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งบทแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดีเช่นถูกเรื่องรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งบทแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือรูปปชส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
2: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: งในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรและการกำกับดูแลการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความโปร่งใสติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
8: หลังจากเปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าสู่ช่วงของการนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาข้อมูลก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้ท่ามกลางบรรยากาศการหาเสียงที่เริ่มคึกคักสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กำชับผู้สมัครทุกคนให้ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าแม้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นแต่ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนจะกระทำการเกินขอบเขตของกฎหมายเลือกตั้งพร้อมย้ำว่ากกต.จะติดตามการหาเสียงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีผู้ช่วยหาเสียงและบุคคลภายนอกที่เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อให้บรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเกิดความเรียบร้อย
9: คิดว่าทั้งกทมและพัทยาน่าจะเข้มข้นทั้งสองที่แหละครับจะไม่รู้สึกหนักใจในเรื่องผู้สมัครแล้วก็ผู้สนับสนุนจะทำเกินเลยกฎหมายผู้สมัครแต่ละท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีประสบการณ์ทางการเมืองคงจะได้ศึกษากฎหมายไว้เป็นอย่างดีแล้วครับคือผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางผู้สมัครมาแจ้งแต่คนที่มาช่วยโดยที่ผู้สมัครไม่ทราบเนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่ซึ่งตรงนี้สำนักงานก็จะคอยเหมือนกับคอยจับตาว่ามันจะทำให้การแข่งขันเที่ยงธรรมหรือไม่นะครับ
8: สำหรับการจัดการเลือกตั้งเป็นอีกโจทย์ใหญ่ที่กกต.ต้องเตรียมพร้อมเพื่อทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสเรื่องนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยให้ความสำคัญกับการอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ซึ่งเป็นกลไกในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการเลือกตั้งสำหรับกรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยกกต.จะเน้นพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้สามารถกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันย้ำว่าหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งที่โปร่งใสคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนหากพบความผิดปกติสามารถแจ้งหรือทักท้วงได้ทันทีโดยกรรมการประจำหน่วยจะบันทึกเหตุการณ์และส่งให้กกต.ตรวจสอบตามกระบวนการ
9: ในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับพยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
8: อีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้ชาวกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยาจะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารและพัฒนาท้องถิ่นดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างรอบคอบก่อนออกมาใช้สิทธิ์เพื่อเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถไปกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในมุมมองของผู้ประกอบการโครงการดังกล่าวจะช่วยพยุงค่าครองชีพและทางรอดของร้านค้าขนาดเล็กได้อย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
10: จากภาวะความกดดันทางเศรษฐกิจและปัญหาฟื้นตัวของค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนในประเทศต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐจึงกลายเป็นความหวังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้นข้อมูลจากกระทรวงการคลังโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสถูกออกแบบมาเพื่อเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยรัฐบาลตั้งเป้าดูแลผู้บริโภคจำนวน30ล้านคนขณะที่ยอดผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการเข้าร่วมลงทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 900,000 ร้านค้าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ60เป็นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มส่วนที่เหลืออยู่ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการระบบขนส่งสาธารณะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงจุดกับสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันมากที่สุด
11: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก็ให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
10: ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยนางธนิวรรณกุลมงคลนายกสมาคมภัตตาคารไทยให้มุมมองต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าปัจจุบันประชากรไทยประมาณ 20-30 ล้านคนกำลังเผชิญปัญหารายได้ไม่สูงและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาระค่าของชีพและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงมองว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการประคองลมหายใจรักย่าและยังคงส่งผลดีต่อกลุ่มสตรีทฟู้ดและร้านค้าขนาดเล็กกลุ่มไมโคร SME ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเป็นอย่างมาก
12: การที่รัฐบาลเอาโครงการไทยช่วยไทยมาเนี่ยคือให้ 1,000 ให้ 60% ก็เหมือนกับว่ามาช่วยลดภาระที่ขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งหรือค่ากินค่าอะไรพวกนี้คือเขาก็ไม่ได้เมนมาที่อาหารอย่างเดียวนะแต่เพียงแต่ว่าบรรดาสตรีทฟู้ดหรือว่ารายไมโคร SME เนี่ยที่มีรายได้ต่ำไม่เกิน 1.8 ล้านก็คงจะเข้ามาไม่ต่ำกว่า 5-6 แสนรายคงจะเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นช่วยค่าครองชีพประชาชน
10: โครงการไทยช่วยไทยพลัสในมุมมองทางเศรษฐกิจคือความพยายามของรัฐบาลในการซื้อเวลาและประคองลมหายใจให้กับ2ส่วนหลักคือประชาชนระดับรากหญ้าที่กำลังลำบากและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อลดแรงเสียดทานและเสียงเรียกร้องในสังคมให้รัฐบาลมีแรงหายใจในการขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจมหาภาคในส่วนอื่นๆขณะที่ทางรอดอย่างยั่งยืนรัฐบาลควรเร่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติผลักดันยอดการส่งออกสินค้าและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงหลั่งไหลเข้าประเทศให้มากขึ้นเพราะเมื่อเศรษฐกิจภาพใหญ่ฟื้นตัวอย่างแท้จริงเม็ดเงินเหล่านั้นจะไหลแผ่กระจายลงมาสู่ผู้ประกอบการร้านอาหารทุกขนาดให้เติบโตได้ตามกลไกโดยไม่ต้องพึ่งพามาตรการพยุงชีพชั่วคราวอีกต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน

0: กินข้าวแช่ในตู้เย็นจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าการกินข้าวแช่เย็นเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งความเข้าใจผิดมาจากประเด็นอาหารเป็นพิษโดยข้าวสุกที่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนานอาจมีเชื้อบาซิลัสซีเลียสที่จะสร้างสารพิษทำให้คลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียซึ่งมีอาการเฉียบพลันแต่สารพิษจากเชื้อดังกล่าวไม่ก่อโรคเรื้อรังแต่อย่างใดขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.surazcancer.go.th หรือโทร077-277-555เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอัครศาสนูปถัมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28 กันยายน 2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

0: ประกาศสำคัญจากจังหวัดลำพูนห้ามบุคคลใด
1: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
2: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
1: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
2: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: ตรียมพบกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ลานาส
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
1: สวัสดีครับกระผมพันตรีชนินทรพุทธิเศษนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับหัวข้อในการพูดคุยในรายการในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องชาวตำบลชาวเมืองลำพูนนะครับแล้วก็พี่น้องตำบลเมืองจี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะชวนพูดชวนคุยและชวนติดตามในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับโครงการไหว้สาบารมีนะครับครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับครบรอบชาตการ11มิถุนายนประจำปี2569ในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่จะเข้าสู่ในบริบทของทางเทศบาลตำบลเมืองจี้ที่ดูแลในกิจกรรมสำคัญนี้นะครับก็ขอย้อนทบทวนนะครับบริบทของทางจังหวัดลำพูนก่อนนะครับก่อนที่จะพูดถึงในบริบทของทางเทศบาลตำบลเมืองจีนะครับโครงการนี้ทางจังหวัดนะครับเป็นให้หัวข้อทำที่ว่าโครงการเดินทำมยาตราทัดสันถีนะครับตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัยครั้งที่4นะครับห่วมแหงห่วมบุญนะครับทรงครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกนะครับประจำปี2569นะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายสถานศึกษาศรัทธาประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและองค์กรภาคีนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอยู่ตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่11มิถุนายน2569นะครับในวันที่1เนี่ยก็จะอยู่ที่วัดพระบาทห้วยต้มนะครับตำบลนาทรายอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับส่วนวันที่2มิถุนายน2569นะครับเวลา 19.30 นนะครับก็จะอยู่ที่วัดพระพุทธบาทผาน้ำนะครับตำบลป่าไผ่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับส่วนวันที่3นะครับก็จะอยู่ที่วัดแม่ตื่นนะครับตำบลแม่ตื่นอำเภอลีนะครับจังหวัดลำพูนนะครับวันที่4ก็จะอยู่ที่วัดบ้านปางนะครับตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับส่วนวันที่5นะครับก็อยู่ที่วัดห้วยละนะครับตำบลป่าภูนะครับอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับวันที่6นะครับก็จะอยู่ที่วัดบ้านโฮงหลวงนะครับตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับวันที่7ก็จะอยู่ที่วัดเวียงหนองล่องนะครับตำบลวังผางนะครับอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับในวันที่8เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับ2569เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่วัดพระบาทตากผ้านะครับพระอารามหลวงตำบลมะกอกนะครับอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับวันที่9นะครับวันที่9ก็จะอยู่ที่วัดอรมณียารามนะครับตำบลต้นธงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเฮานะครับวันที่10นะครับมิถุนายนนะครับเวลาเหมือนเดิมนะครับ 19.30 นเนี่ยนะครับกิจกรรมก็จะอยู่ที่วัดจามทีวีนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนเฮานะครับส่วนวันที่11นะครับมิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับจะเวลาก่อทุ่มเกินเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจะอยู่ที่สถานที่จัดกิจกรรมก็อยู่ที่วัดพระธาตุหาริพูนชัยวรวิหารนะครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนเฮานะครับจังหวัดลำพูนนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นบริบทของทางจังหวัดลำพูนนะโดยคณะสงฆ์และทางจังหวัดที่ได้นำเรียนไปนะครับอันนี้แล้วทำไมต้องมาเกี่ยวกับทางเทศบาลตำบลเมืองจีซึ่งมาได้อยู่ในเส้นทางการที่จะทำกิจกรรมตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31นะครับก็มันก็มีที่มาที่ไปนะครับอะไรก็หลายท่านอาจจะบันได้ทราบถึงว่าเอ๊ะทำไมแง่มุมของเมืองจี้หรือวัดโดยแต่เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับวิถีคูบาศรีวิจัยนะในอดีตที่ผ่านมานะครับหัวข้อที่ผมจะมาเล่าเรื่องในเรื่องนี้ในบริบทของทางเทศบาลหรือว่าวัดพระธาตุโดยแต่ซึ่งอยู่ที่บ้านหมู่ที่7บ้านฝั่งมินตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมก็จะพูดคุยนะครับประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวในอดีตอาจจะซ้ำหรือว่าอาจจะเหมือนหรืออาจจะคล้ายก็เปลี่ยนไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลเมืองจี้ที่รวบรวมไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาประชาสัมพันธ์บอกกล่าวพูดคุยกับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ติดตามรายการในวันนี้นะครับเกี่ยวกับหัวข้อที่จะมาพูดคุยในวันนี้ก็เกี่ยวกับประวัติครูบาศรีวิจัยก่อนนะครับนักบุญแห่งล้านนาผู้ทรงศีลบารมีและก็นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่นะครับก็ซึ่งจะประกอบไปด้วย5หัวข้อด้วยกันนะครับเราก็จะได้รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าจนในครูบาศรีวิจัยเนี่ยเปิดเริ่มตั้งแต่กำเนิดขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2431นะครับจนถึง2481นะครับก็เป็นพระมหาเถระผู้มีวัดปฏิบัติอันงดงามนะพี่น้องครับจนได้รับการยกย่องบูชาให้เป็นนักบุญแห่งล้านนาท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเหนือเป็นผู้พลิกฟื้นพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมและก็เป็นผู้นำในการพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็เป็นครั้งสำคัญอย่างยิ่งในแผ่นดินล้านนานะครับซึ่งสร้างคุณูปการนะครับอย่างยิ่งใหญ่หลวงแก่จังหวัดลำพูนเชียงใหม่และก็จังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับอันนี้พูดถึงในส่วนหัวข้อ5หัวข้อที่ผมจะนำพูดคุยกับให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หัวข้อแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับชาติภูมินะครับแล้วก็ชีวิตปฐมวัยนะครับชาติตระกูลนะครับของท่านนะมีนามเดิมว่าเฟือนนะครับหรือว่าอินเฟือนนะครับซึ่งก็หมายถึงฟ้าดินสะเทือนนะครับก่อนเรื่องในโอกาสตอนนี้ตอนที่ท่านนะครับยังเกิดนะครับก็มีฟ้าร้องนะครับคำรามนะครับอย่างรุนแรงท่านเกิดเมื่อวันอังคารนะครับวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2541นะครับณบ้านปลางนะครับตำบลเมตื่นอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะเป็นบุตรของคุณพ่อควายนะครับแล้วก็แม่แอบนะครับอันนี้ก็ทุกคนทุกท่านหรือว่าโดยเฉพาะชาวล้านนาเราก็จะเป็นที่ทราบดีนะครับในชาติภูมินะครับของท่านนะครับการเข้าสู่วิถีบรรพชิตนะครับเมื่ออายุได้18ปีนะครับก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านปรางนะครับจนกระทั่งอายุครบ21ปีคือพุทธศักราช2442นะครับก็ได้อุปสมบทนะครับเป็นพระภิกษุนะครับณวัดบรรพสถิตนะครับหรือวัดทรายนะครับอำเภอลี้ได้รับฉายาทางธรรมว่าสิริวิชโยภิกขุนะครับแต่ชาวบ้านนะครับก็มักจะเรียกท่านว่าพระศรีวิชัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของชาติภูมิแล้วก็ชีวิตประวัติตอนปฐมวัยนะครับในส่วนที่สองก็จะพูดคุยในเรื่องของวัดปฏิบัติ ในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะครับท่านครูบาศรีวิจัยนะครับเป็นพระภิกษุที่ถือศีลอย่างเคร่งครัดนะครับท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวครับพี่น้องครับและเลือกฉันเฉพาะอาหารเจนะครับงดเว้นเรื่องของอาหารสัตว์ทุกชนิดนะครับมาโดยตลอดตั้งมั่นอยู่ในสมณธรรมนะครับอย่างวิริยะอุตสาหะมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์และก็ศิษยานุศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับทำให้ชื่อเสียงและก็บารมีธรรมของท่านนะเผยแพร่ขยายนะครับไปทั่วภาคเหนือนะครับพี่น้องครับในส่วนของวัดปฏิบัติและก็การบำเพ็ญเพียรนะครับในส่วนครับในส่วนของผลตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจะพูดถึงในชีวประวัติเนาะของท่านครูบาศรีวิจัยกับวัดพระธาตุดอยแต่เนี่ยนะครับสถานที่ศึกษากรรมฐานนะครับแล้วก็วิชาอาคมแห่งแหล่งสุดท้ายของท่านนะครับจะพูดถึงวัดดอยแต่นะครับวัดดอยแต่ในปัจจุบันก็ตั้งอยู่ที่บ้านหมู่ที่7นะครับบ้านฟังมินตำบลเมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญและก็มีความหมายทางจิตวิญญาณในประวัติของครูบาศรีวิจัยอย่างยิ่งนะครับเพราะวัดแห่งนี้คือสถานที่ศึกษาพระกรรมฐานและวิชาอาคมแห่งสุดท้ายของท่านนะครับก่อนที่ท่านจะก้าวขึ้นไปเป็นนักบุญแห่งล้านนาผู้ยิ่งใหญ่นะครับสถานที่ศึกษาธรรมนะครับท่านได้อาจารย์องค์สุดท้ายก่อนที่วัดพระธาตุโดยแต่นี่แหละครับหลังจากที่ท่านครูบาศรีวิชัยนะครับได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุได้รับฉายาว่าสิริวิชโยภิกขุเมื่อปีพุทธศักราช2442นะครับและก็จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านปางได้1พรรษาพี่น้องครับในปีถัดมานะครับท่านก็ได้มีความตั้งใจที่จะศึกษาทางด้านจิตภาวนาและก็พระกรรมฐานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับท่านจึงได้เดินทางนะครับมาที่วัดพระธาตุดอยแต่เพื่อฝากตัวเป็นศิษย์และก็เรียนวิชากับพระครูบาอุปละนะครับหรือครูบาอุบลนะครับในสมัยนั้นนะครับซึ่งในยุคนั้นครูบาอุปละเป็นพระมหาเถระที่ชาวละปูนเฮานะครับก็ได้เคารพเลื่อมใสมากนะครับในฐานะเป็นพระผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและก็มีวัดปฏิบัติทางทุดงคกรรมฐานที่เคร่งครัดมากนะครับทางประวัติศาสตร์จึงได้ถือได้ว่าครูบาอุปละแห่งวัดดอยแต่นะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานองค์ที่3นะครับแล้วก็เป็นองค์สุดท้ายของครูบาศรีวิชัยนะครับในส่วนของการบำเพ็ญเพียรนะครับมีอยู่1พรรษานะครับครูบาศรีวิชัยนี่ก็ได้พำนักอยู่จำพรรษาแล้วก็บำเพ็ญเพียรอยู่ที่วัดดอยแต่เป็นเวลา1พรรษาในช่วงเวลาอันนี้นะครับท่านก็ได้รับความเมตตาจากพระครูอุปละในการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมนะครับข้อวัดปฏิบัติในการทุดงรวมถึงวิชาอาคมต่างๆเนี่ยในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับจนได้จุดแตกฉานนะครับในการเล่าเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของผลงานของการพัฒนาและ การปฏิสังขรณ์นะครับสิ่งที่เป็นที่จดจำแล้วก็สร้างความเลื่อมใสมากที่สุดก็คือการเป็นผู้นำในการบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับวัดวาอารามนะครับโบราณสถาน และก่อสร้างศาสนประโยชน์ทั่วดินแดนล้านนามากมายมากกว่า100แห่งนะครับพี่น้องครับผลงานชิ้นเอกที่สำคัญที่ทุกคนได้ทราบนะครับที่เด่นๆแล้วก็เป็นที่กล่าวถึงกล่าวขวัญกันตลอดมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือท่านได้สร้างถนนขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นก็อยู่ในห้วงของพุทธศักราช2477นะครับถือเป็นงานประวัติศาสตร์ที่ใช้พลังศรัทธาของประชาชนล้วนๆเลยนะครับพี่น้องครับโดยบัดใช้งบประมาณจากทางรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถที่จะสร้างถนนเนี่ยความยาวเนี่ย 11.5 กิโลเมตรพี่น้องครับได้สำเร็จในใช้เวลาในการก่อสร้างนะดำเนินการเพียง5เดือนเศษเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในเรื่องของการบูรณะวัดพระธาตุหริบูรณ์ชัยวรวิหารจังหวัดลำพูนเราเนี่ยนะครับรวมถึงการบูรณะองค์พระบรมธาตุซ่อมแซมพระวิหารหลวงและศาสนสถานโดยรอบนะครับให้กลับมาสมบูรณ์งดงามอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นในปัจจุบันนะครับส่วนการบูรณะวัดบ้านปรางนะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็เป็นวัดบ้านเกิดของท่านเองนะครับซึ่งท่านก็ได้พัฒนาจนกลายเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ธรรมะและวิปัสสนากรรมฐานนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนหัวข้อที่4ที่จะนำมาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวในรายการนี้นะครับก็คือท่านนะครับได้เผชิญอธิกรณ์เนี่ยหรือว่าข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็ด้วยความที่ท่านครูบาศิวิจัยเราเนี่ยนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับที่มีผู้คนศรัทธามากมายและก็การปฏิบัติบางประการตามจารีตประเพณีของล้านนาดั้งเดิมนะครับมันก็บันได้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ของส่วนกลางในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับก็ทำให้ท่านเนี่ยต้องเผชิญกับอธิกรณ์หรือข้อกล่าวหาและถูกควบคุมตัวเนาะไปสอบสวนล้นพี่น้องครับที่กรุงเทพมหานครถึง2ครั้งด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องครับด้วยความบริสุทธิ์พุทธพองและปฏิปทาอันมั่นคงท่านจึงพ้นจากข้อกล่าวหาทุกครั้งนะครับแล้วก็ยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนทราบข่าวนะครับก็ยิ่งเพิ่มพูนความเคารพศรัทธาในตัวท่านนักยิ่งขึ้นนะครับส่วนกิจกรรมนะครับอนิจกรรมของท่านเนี่ยนะครับครูบาศรีวิจัยเนี่ยมรณภาพด้วยอาการสงบนะครับเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์นะครับพุทธศักราช2481นะครับณวัดบ้านปรางนะครับจังหวัดลำพูนนะครับสิริอายุรวมได้60ปีนะครับ9เดือนพรรษาก็40คุณงามความดีและคุณูปการที่ท่านมอบไว้ให้แก่แผ่นดินล้านนายังคงสถิตอยู่ในใจของชาวไทยสืบไปจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องครับต่อไปผมจะได้มาเล่าเรื่องหรือประชาสัมพันธ์นะครับย้อนอดีตเกี่ยวกับประวัติการจัดงานรำลึกเนาะตอนนี้สู่เข้าบริบทของปฏิวัติปฏิวัตินะครับประวัติเนาะประวัติขอสุมาตัวนะครับประวัติการจัดงานรำลึกวิถีครูบาศรีวิจัยเนี่ยนะครับการสืบสานพลังศรัทธาและการตามรอยและการตามรอยบารมีธรรมณวัดพระธาตุโดยแต่นะครับสิ่งที่ผมจะชวนพูดชวนคุยวันนี้ให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบก็จะมีอยู่4หัวข้อด้วยกันนะครับพี่น้องครับผู้ฟังครับการจัดงานรำลึกวิถีครูบาศรีวิจัยณวัดพระธาตุโดยแต่ ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นกิจจะทำนะครับสำคัญที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าของพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์ในตำบลเมืองจีนและก็หน่วยงานในท้องถิ่นวัตถุประสงค์หลักก็คือการน้อมนำรำลึกถึงช่วงเวลาสำคัญในอดีตก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2443นะครับที่ท่านครูบาได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดดอยแต่นะครับท่านพระครูหรือว่าครูบาศรีวิจัยได้เดินทางมาจำพรรษานะครับบำเพ็ญเพียรภาวนาเนี่ยนะครับแล้วก็ศึกษาวิชากรรมฐานกับพระครูบาอุปละนะอาจารย์องค์สุดท้ายของท่านนะโดยที่มีประวัติความเป็นมาแล้วก็รูปแบบของการจัดงานที่สำคัญนะครับมีดังนี้นะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมเดินธุดงธรรมชัยตามรอยบารมีธรรมนะครับกิจกรรมที่จะเป็นหัวใจสำคัญของงานคือการรวมพลังของศรัทธาคณะสงฆ์สามเณรคณะศรัทธาประชาชนร่วมกันเดินธุดงธรรมชัยตามเส้นทางประวัติศาสตร์ทางธรรมที่องค์ครูบาศรีวิชัยเคยใช้เดินทางในอดีตนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปร่วมกันทำพิธีบำเพ็ญกุศลนะและก็สักการะพระบรมธาตุเจดีย์วัดใดแต่นะครับซึ่งก็จะช่วยสร้างจิตสำนึกและให้พุทธศาสนิกชนนะครับทั้งหลายที่ไปร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถึงวิริยะอุตสาหะและก็การฝึกตนของครูบาอย่างลึกซึ้งต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมที่สองนั่นก็จะเป็นเกี่ยวกับพิธีทักษิณานุปทานและก็บำเพ็ญกุศลนะครับในงานก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับประกอบด้วยการสวดมนต์เจริญภาวนาและก็การแสดงพระธรรมเทศนานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประกอบพิธีทำบุญทักษิณานุปทานนะครับเพื่ออุทิศถวายบุญกุศลแด่ครูบา

ของการจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้วิถีคูบานะครับนอกเหนือจากพิธีกรรมทางศาสนาแล้วนะครับทางวัดร่วมกับชุมชนนะครับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เช่นสกร.นะครับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยในระดับตำบลเมืองจีเนาะนะครับก็ได้จัดนิทรรศการและก็แผ่นป้ายเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติการศึกษาธรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและก็นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานในวันนั้นนะครับก็ได้เรียนรู้หลักธรรมคุณธรรมที่ซ่อนอยู่หลังประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในเรื่องความอดทนและการเสียสละเพื่อประโยชน์โดยรวมนะครับของท่านครูบาศรีวิจัยนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นการบูรณาการและก็ความร่วมมือของท้องถิ่นนะครับงานรำลึกอันนี้นะครับสำเร็จลงได้ก็ยังยั่งยืนก็ด้วยการบูรณาการร่วมกันนะครับโดยเทศบาลตำบลเมืองจี้ได้เข้ามาสนับสนุนในแง่ของการบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับและก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการจัดเตรียมงบประมาณสถานที่ระบบแสงสีเสียงในระบบจราจรนะครับรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมนะครับก่อนก่อสร้างถนนแล้วก็ลาดยางเนาะแอสเฟลติกคอนกรีตเนี่ยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยแต่เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะครับที่หลั่งไหลไปร่วมงานนะครับได้อย่างปลอดภัยนะครับในส่วนของผมอยากจะพูดถึงบทบาทของทางเทศบาลตำบลเมืองจีอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพระธาตุดอยแต่นะครับในการสนับสนุนกิจกรรมรำลึกวิถีครูบาศรีวิชัยนะครับเทศบาลตำบลเมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนเนี่ยเป็นหน่วยปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการสนับสนุนขับเคลื่อนและหนุนเสริมกิจกรรมของวัดพระธาตุดอยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานรำลึกวิถีครูบาศรีวิชัยเพื่อสืบสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นโดยมีการดำเนินงานหลักในด้านต่างๆดังนี้นะครับ 1. การบูรณาการในการในโครงการนะครับและก็แผนการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเทศบาลตำบลเมืองจีได้บรรจุแผนนะครับงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัยแล้วก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็จังหวัดลำปูนตวยนะครับในฐานะที่เป็นพื้นที่ตำบลเมืองจี้เป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยแต่ซึ่งเป็นสถานที่เรียนกรรมฐานแห่งสุดท้ายของท่านครูบานะครับเพื่อพักดันให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับในส่วนที่สองก็เราก็ได้สนับสนุนนะครับการจัดสถานที่และก็การจัดงานรำลึกในวาระสำคัญที่มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลหรือกิจกรรมเดินธุดงค์กรรมชัยธรรมชัยรำลึกเนี่ยประวัติศาสตร์ณวัดพระธาตุดอยแต่นะครับทางเทศบาลตำบลเมืองจีจะทำหน้าที่ในเรื่องของหน่วยงานหลักในการเข้าบริหารจัดการสถานที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่7นะครับจัดสถานที่เต็นท์ระบบเสียงดูแลความสะอาดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการปฐมพยาบาลนะครับร่วมกับพี่น้องอสม.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่หลั่งไหลนะครับมาร่วมในกิจกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของที่ทางเทศบาลได้ร่วมกับพี่น้องคณะสถาร่วมกันจัดนะครับในส่วนที่3เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยในด้านเส้นทางคมนาคมนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเยือนในงานประเพณีรำลึกวิถีครูบาเทศบาลตำบลเมืองจีได้ทำโครงการก่อสร้างและ

รับปรุงถนนแอสฟัลติคอนกรีตเนี่ยนะที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับเป็นเส้นทางที่จะเชื่อมเข้าสู่วัดพระธาตุดอยแต่บริเวณปากทางถนนท่าจักรแม่ทาเนี่ยเข้าสู่วัดพระธาตุดอยแต่ที่ไปบ้านฟางหมิ่นหมู่ที่7นะครับเพื่อช่วยให้การสัญจรขึ้นสู่โบราณสถานบนดอยนะครับมีความสะดวกและก็ปลอดภัยถือว่าเป็นการสืบสานปณิธานนะครับพระนักพัฒนาขององค์ครูบาอีกทางหนึ่งนะครับส่วนภารกิจอันที่4ก็คือในการร่วมมือขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้และฐานข้อมูลชุมชนทางเทศบาลตำบลหมองจีนะครับก็ได้ร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล นะครับหรือกศรตำบลหมองจีนะครับและกับผู้นำชุมชนในการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลและจะทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติการจำพรรษาของครูบาศรีวิชัยณวัดพระธาตุดอยแต่เพื่อเผยแพร่ให้กับเยาวชนนักเรียนและกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ได้ศึกษาคุณธรรมและก็เป็นแบบอย่างความเสียสละของครูบาเจ้านะครับอันนี้ก็กิจกรรมนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับประจำทุกปี 3-4 ปีติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับกำหนดการที่จะจัดในที่วัดดอยแต่โดยทางเทศบาลตำบลเมืองจี้ร่วมกับพี่น้องตำบลเมืองจี้นะครับทุกหมู่เหล่าภาคีเครือข่ายทุกร่วมด้วยช่วยกันนะครับทุกคนนะครับเป็นเจ้าภาพนะครับในการที่จะจัดกิจกรรม148ปีชาติการครูบาศรีวิชัยภายใต้โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยครบรอบชาติการ11มิถุนาประจำปี2569นะครับในวันที่11เดือนมิถุนายน2569นี้นะครับณวัดพระธาตุดอยแต่นะครับหมู่ที่7ตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเฮานะครับเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่4โมงแรงเนาะก็ 16.30 นนะครับก็จะเริ่มตั้งขบวนสักการะไหว้สาครูบาเจ้าศรีวิชัยณบริเวณ3แยกทางขึ้นวัดพระธาตุดอยแต่นะครับก็ทางขวาของไร่ริชาถ้าทุกท่านเคยเข้าไปเส้นทางนั้นนะครับในเวลา 17.00 นนะครับเราก็จะเคลื่อนขบวนนะครับรูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัยเนี่ยพร้อมเครื่องไทยธรรมขึ้นสู่ยอดดอยนะครับหรือว่าม่อนภาวนานะครับในเวลา 18.00 นนะครับก็จะมีพิธีทางศาสนาทำบุญอุทิศศักดิ์ทักษิณานุปทานนะครับเจริญพระพุทธมนต์พร้อมร่วมกันสวดมนต์นะครับบารมี30ทัศนะครับตามแบบที่ครูบาศรีวิชัยนะครับจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นก็เก้ารอบด้วยกันนะครับจะเสร็จพิธีก็เวลา 20.00 นก็หรือ2ทุ่มนี่ก็จะเสร็จพิธีแล้วนะครับการในวันนี้ก็ผมก็อยากจะเรียนเชิญให้กับพี่น้องนักศีลนักบุญพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่เลื่อมใสในบุญบารมีของครูบาศรีวิชัยนะครับในบริบทของทางเมืองจี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในเมืองกันเนาะแล้วก็ตามเส้นทางนะที่ผมได้นำอุ้ยไปเมื่อตั้งต้นนะครับแต่ในบริบทของเมืองจี้นั้นเป็นส่วนแยกนะครับถ้าท่านใดเนี่ยเนาะนักศีลนักบุญท่านใดสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมของวิถีครูบาศรีวิชัยในบริบทของทางเทศบาลตำบลเมืองจี้ร่วมกับพี่น้องในตำบลเมืองจี้วัดทุกวัดเนาะคณะสงฆ์ตำบลเมืองจี้ทั้งสองเขตแล้วก็ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายเนี่ยนะครับเราก็จะจัดกันวันที่11มิถุนายน2569นี้นะครับเชิญชวนนะครับไปร่วมกันนักๆไปกันหลายๆนะครับแล้วก็ในวันนั้นเราก็จะมีโรงทานด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมเราเริ่มตั้งแต่4โมงเมื่อแรงอ่ะเนาะมันก็เข้าช่วงจะไปเลิกก็ประมาณเสร็จพิธีก็ประมาณ
สองทุ่มนะครับตรงนั้นก็จะมีอาหารหรือว่ามีโรงทานคอยบริการให้กับทุกท่านที่ไปร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องไปดูไปกอยนะครับไปสัมผัสบรรยากาศที่วัดดอยแต่ของเฮานะครับในวันที่11นี้จะถึงนี้นะครับก็บอกอุ่นไปยังทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังไม่ได้เคยไปก็ลองไปดูนะครับก็คงจะได้พูดคุยกับพี่น้องในรายการในวันนี้เจ้าวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็คอยติดตามต่อไปนะครับเราพบกันนะครับในวันที่11มิถุนายน2569ณวัดพระธาตุดอยแต่หมู่ที่7บ้านฟังเมนตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเฮานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเปล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนจริง
5: ๆนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นทางนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ท่าอากาศยานภูเก็ตเตรียมเปิดใช้ระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติวันที่13มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพรับมือผู้โดยสารนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตรวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษรัฐบาลได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตจึงเตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออกอย่างเป็นทางการในวันที่13มิถุนายนนี้ ซึ่งจะช่วยผู้โดยสารสามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางได้อย่างรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยและยกระดับการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มลดผลกระทบต่อประชาชนหลังฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมถึงวาตภัยและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดพร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับอำเภอให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยได้เตรียมรถยกสูงระบบแอปพลิเคชันเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเตรียมเฮลิคอปเตอร์รถสูงบรรเทาสาธารณภัยรถลากเรือรถพยาบาลและสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมติดตามสถานการณ์ผ่านระบบสื่อสารและกลุ่มไลน์ด้านสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.
1: ยินดีจะค้นหามาเล่า
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
7: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาผู้บัญชาการเหล่าทัพและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์และนำผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมและตักบาตรพระสงฆ์จากนั้นในเวลา 8:30 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาได้เดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
9: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำรับพรและร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยตลอดมาเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: ที่แก่งไก่เคียแม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำเทศบาลตำบลกุดชมพูบ้านแก่งเจริญตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานีจำนวน 200,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนปลากระแหและกุ้งกล้ามกรามปล่อยลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชนในพื้นที่สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัด
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

0: ชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มากบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
3: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
2: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
3: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
2: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
4: ครับผม
2: สนใจรถค่ะ
4: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
3: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
2: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
3: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
2: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ

0: สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเรานะครับในรายการนะครับสภาเกษตรกรพบประชาชนนะครับรายการที่จะคัดสรรสิ่งดีและข่าวสารเกษตรนะครับให้กับทุกท่านผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนะครับทางคลื่น FM 95 เมกะเฮิรตซ์ครับผมออกอากาศในทุกวันพุธนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับผม
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็พบกับผมกิติพิษดาชนบทนะครับนักวิชาการเกษตรครับผม
1: ค่ะดิฉันเจด้านะคะปาริกากฤษฎิคานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการค่ะค่ะ
0: ครับวันนี้ก็มีข่าวสารนะครับข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเกษตรกรนะครับเรื่องราวทางด้านการเกษตรต่างๆนะครับ
1: ใช่
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าทางประเทศของเราโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเราก็ได้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนได้มาสักพักแล้วนะครับก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องน้ำป่าเรื่องปริมาณน้ำฝนต่างๆก็ให้เรามาระวังนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการทางจังหวัดของเราทางด้านผู้ว่านะครับจะมีสั่งการเรื่องของการเตรียมรับเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากต่างๆก็เชื่อได้ว่าทุกหน่วยงานของจังหวัดลำพูนนะครับก
1: ็
0: เตรียมความพร้อมเตรียมที่จะรับมือได้อย่างเต็มที่นะครับแต่อย่างใดก็ดีนะครับในปัจจุบันเนี่ยสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของปรากฏการณ์ของเอลนีโญนะโดยเฉพาะซูเปอร์เอลนีโญก็คือมีการร้อนจัดแล้งจัดนะครับกว่าปกตินะครับซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะเผชิญนะครับสภาวะร้อนจัดแล้งจัดกว่าปกตินะครับโดยมีการประเมินสถานการณ์นะครับว่าปี2569เนี่ยไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์นะครับเอลนีโญเลยครับเฉพาะเอลนีโญก็ลำบากแล้วอันนี้เป็นซูเปอร์นะครับมากกว่าปกตินะซึ่งอาจจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นฝนลดลงและเกิดภัยแล้งในผ่านหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยซูเปอร์เอลนีโญนี่คืออะไรคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางนะครับก็เราก็นึกถึงภาพฟิลิปปินเวียดนามอะไรไปทางนั้นนะครับเป็นแปซิฟิกนะบริเวณแปซิฟิกตอนกลางและอุณหภูมิสูงกว่าปกติทำให้เมฆฝนลดลงอากาศร้อนและแห้งแล้งกว่าปกตินะครับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็คืออากาศร้อนจัดนะครับอุณหภูมิพุ่งสูงหลายพื้นที่อาจจะไปแตะที่42-45นะครับผมน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำลดลงเสี่ยงขาดแคลนในน้ำในการอุปโภคบริโภคนะครับเสียงไฟป่าและฝนควันเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นหน้าแรงเนาะการใช้น้ำและไฟฟ้าสูงกว่าปกติความต้องการเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อระบบสาธารณูปโภคครับสิ่งที่ประชาชนควรเตรียมตัวก็คือใช้น้ำอย่างประหยัดหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะก็ร่วมกันป้องกันการเผาในที่โล่งอันนี้เราก็ผ่านกันมาแล้วนะพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือเนี่ยก็จะมีลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากพิโลกเพชรบูรณ์นะครับลำพูนของเราเองก็ในฐานะที่ติดเชียงใหม่ก็อาจจะมีเฉียวๆนะครับอาจจะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายแต่ว่าเราก็อยู่ใกล้แล้วอาจจะมีเฉียวๆนะครับเราทำอะไรได้บ้างก็ใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่านะครับวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ดูแลสุขภาพนะร่วมมือร่วมใจการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรามาฝากนะครับให้เตรียมตัวเพราะว่าถึงแม้เราจะเข้าหน้าฝนก็ดีนะครับเราอาจจะเจออาบแล้งในช่วงกลางฤดูฝนนะช่วงกลางฤดูฝนที่จะเนี่ยมิถุนากรกฎาเนี่ยครับก็จะเริ่มเข้าสู่ภาวะนี้แล้วเพราะว่าฝนในประเทศของเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเพรสชันที่เข้ามาจากนั่นแหละครับทางฟิลิปปินส์เวียดนามอย่างที่เราได้ทราบข่าวเป็นประจำทุกๆปีนะครับหากไม่มีพายุหรือว่าไม่มีฝนอะไรที่เข้ามาตรงนี้มันก็จะเกิดสภาวะแล้งกลางฤดูฝนได้อันนี้ก็ให้เตรียมตัวระวังนะครับทีนี้ก็จะเป็นอีกอันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้จะมีเรดาร์ฝนนะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์อันนี้เราสามารถที่จะเช็คฝนล่วงหน้าวางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ความละเอียดเนี้ยก็จะเป็นระดับจังหวัดเลยนะครับบางทีเราอาจจะฟังพยากรณ์อากาศในทีวีในวิทยุอะไรต่างๆเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูดเป็นภาพรวมคือเป็นภาค ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอะไรต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเรามีแอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูพยากรณ์อากาศในรายจังหวัดของเราได้โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเรานะส่วนใหญ่เมฆฝนก็จะมาทางฮอดนะทางฮอดทางดอยเต่าอรพัดเข้ามาทางอำเภอลี้ทุ่งหัวช้างแล้วก็พัดเข้ามาในเมืองอันนี้เราจะสังเกตได้เรดาร์ฝนคืออะไรคือเรดาร์ฝนคือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจกลุ่มฝนจากการสะท้อนของคลื่นวิทยุแสดงผลเป็นภาพสีบนแผนที่เพื่อบอกตำแหน่งความแรงและทิศทางการเคลื่อนตัวของฝนอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันแล้วดูวิธีการใช้งานได้นะครับก็ TMD พยากรณ์อากาศนะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากนะครับผม
1: ค่ะอันนี้พูดเรื่องฝนกันแล้วนะคะอันนี้วิธีรับมือกับคนขี่รถจักรยานนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คนที่มีอาชีพเกี่ยวกับรถเนี่ยค่ะอันนี้เรามาดูว่าเรามีวิธีการทำให้ตัวเองปลอดภัยยังไงในวันฝนตกอะค่ะลดความเร็วค่ะเพิ่มระยะห่างให้มากขึ้นแล้วก็เช็คไฟค่ะหน้ารถท้ายรถเนี่ยค่ะว่าส่องแสงสว่างเพียงพอไหมหรือว่ารถเสียหรือว่าไฟท้ายเนี่ยค่ะเสียแล้วก็รีบไปซ่อมแซมโดยเร็วค่ะแล้วก็เลี่ยงน้ำขังที่อาจซ่อนหลุมลึกไว้ค่ะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะทั้งคนนั่งและคนซ้อนท้ายคนขับค่ะต่อไปค่ะอย่าปล่อยให้รถหมดไฟอันนี้คือพูดถึงไฟท้ายรถค่ะ
0: ใช่ครับไม่ใช่ไฟไม่ใช่ไฟที่คนขับ
1: หากอันตรายนะคะเป็นอันตรายมากค่ะเพราะว่าไฟท้ายขาดเนี่ยค่ะตอนกลางคืนนี่เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าคนที่ขับมาตรงท้ายเราค่ะจะมองไม่เห็นนะคะเป็นอันตราย
0: ใช่โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะเนาะบางทีเราคิดว่าเอ้ยมันกลางวันมันไม่ต้องใช้ไฟอะไรต่างๆพอมันเป็นฤดูฝนเนี่ยพายุฝนมืดค่ำแล้วเมื่อเราขับรถผ่าสายฝนแม้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะมองคือรัศมีในการลองมองเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากอาจจะ 10-20 เมตรเนี่ยพองดีมันโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยรถเพื่อการเกษตรทั้งไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถแท็กเตอร
1: ์
0: รถไถน้อยคูโบต้าอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยถ้ามันไม่มีไฟให้สัญญาณเนี่ยเวลาช่วงหน้าฝนย่วงอะไรเนี่ยมันจะทำให้ทัศนวิสัยของเพื่อนร่วมทางของผู้ขี่ร่วมทางอาจจะเห็นได้เพราะเราจะสังเกตได้ว่าจะมีข่าวๆอะไรต่างๆอย่างเช่นรถยนต์อย่างเงี้ยชนท้ายรถไถอย่างเงี้ยหรือไม่ก็รถไอ้มอเตอร์ไซ
1: ค์
0: นะประสานงากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่เราทำงานสถานที่ของเราทำงานเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นอาชีพพิเศษสถานที่ทำงานเราจะไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่อะไรเราจะอยู่ตามทุ่งตามเขาตามพื้นที่ของเราเพราะฉะนั้นนี่เรื่องการส่องสว่างอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ความสำคัญอย่างเช่นมันมืดค่ำบางทีฝนตกมืดค่ำเราคิดว่าเราออกไปทันปรากฏว่าฝนตกพายุฝนทำให้เรากลับบ้านค่ำถ้าเรื่องไฟเรื่องการส่องสว่างเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เราขับขี่ตามป่าตามเขาหรือว่าทำไปสวนนาลำบากเราซึ่งหากเราเจ็บป่วยมาเนี่ยโอ้โหหน้าฝนกับหน้าหนาวเนี่ยกว่าจะรักษาตัวหายเงี้ยแล้วเป็นแผลมาเนี่ยโอ้โหแผลเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยเขาห้ามโดนน้ำแต่เราเป็นเกษตรกรแล้วเป็นหน้าฝนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาระวังดูแลตัวเองเนาะโดยเฉพาะส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำพูนเราก็เป็นอาวุโสโอเคกันทั้งนั้นก็คือ40-50อัพนะอายุเนี่ยเรื่องความเก็บป่วยเรื่องการใช้ยนต์พาหนะเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับ
1: ต่อไปค่ะไอเทมจำเป็นนะคะสำหรับหน้าฝนนะคะสำหรับจะลงพื้นที่เกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะออกไปข้างนอกนี่ค่ะก็สวมเสื้อนะคะกันฝนที่มีสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นชัดสังเกตง่ายอันนี้ก็เป็นการลดอันตรายจากรถคันอื่นได้อย่างนี้ค่ะอุปกรณ์กันน้ำก็จะมีพวกกระเป๋าถุงพลาสติกนี้ค่ะป้องกันคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นี้ค่ะกันโทรศัพท์เรานะคะเสียหายอย่างนี้ค่ะผ้าเล็กๆแล้วก็ทิชชู่อย่างนี้ก็ได้ค่ะไว้เช็ดหน้าฝุ่นนะคะสำหรับสิ่งสกปรกที่อาจกระเด็นมาเปื้อนกระจกข้างรถเราได้ก็นี่บังวิสัยทัศน์ค่ะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกค่ะอันนี้ก็อย่าลืมเปิดรูระบายความร้อนเพื่อป้องกันนะคะขณะฝนตกนี่ค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการป้องกันอีกอย่างหนึ่ง
0: นี่ก็สำคัญนะครับเรื่องอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยหรือว่าอุปกรณ์ที่ หากเรามีความจำเป็นอย่างเช่นเอ้ยจะรอให้ฝนตกมันคงไม่อยู่ละมันคงมืดค่ำก่อนอย่างเงี้ยเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ายานพาหนะกลับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมั่นใจนะครับถ้ารถยนต์ก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่เปียกฝนแต่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถจักรรถเครื่องอะไรของเราเนี่ยแหละครับไปเพราะฉะนั้นเรื่องอุปกรณ์พวกนี้ก็ควรมีโดยเฉพาะเสื้อกันฝนเนี่ยเมื่อเรากี้เราก็บอกแล้วว่าเรื่องทัศนศัยเป็นสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อกันฝนเนี่ยมันควรที่จะเป็นสีที่สีสันที่สะดุดตาอย่างเช่นเรียกว่าสีส้มสีแสดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันสะท้อนอย่างเงี้ยบางทีเราไปเลือกใช้สีที่มันเช่นสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยบางทีการตอนกลางคืนหรือว่าทัศนวิสัยในการขับขี่มันอาจจะไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่มากับฝนก็เรื่องของฟ้าผ่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ต้องทำงานด้านการเกษตรในพื้นที่โล่งเนี่ยก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องอุปกรณ์เรื่องเป็นวัตถุที่นำฟ้าผ่าอย่างที่เราเห็นก็สร้อยทองเนี่ยเพราะว่าบ้านเราเกษตรกรรวยสร้อยทองสร้อยอะไรต่างๆที่เป็นโลหะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเก็บไว้ก่อนช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามาระวังเก็บไว้ก่อนนะครับ
1: เครื่องมือทางการเกษตร
0: เครื่องมือทางการเกษตรที่เป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวนำได้นะครับหรือไม่โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็ควรที่จะเก็บไว้ในอย่างโทรศัพท์เนี่ยเอาพกไปได้แต่ว่าเราก็เก็บไว้บนที่พักห่างตัวนะครับสร้อยทองสร้อยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เก็บไว้บ้านนะครับโดยเฉพาะสำคัญในช่วงนี้เป็นไทยช่วยไทยพัดหากเอาโทรศัพท์ไปตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยพังสแกนไม่ได้นะครับลำบากอีกนี่ก็ให้เรามาระวังนะครับผม
1: ค่ะเรื่องต่อไปค่ะน้ำท่วมก็มาให้ระวังเรื่องชอระเก้ค่ะคนที่เลี้ยง
0: นี่ก็เป็นข่าวเลยนะครับที่ลีตอนนี้ที่ลีนะครับ
1: ค่ะอันนี้ความหวังดีจากกรมประมงค่ะเป็นข่าวสารจากกรมประมงอันนี้ประกาศแจ้งเตือนนะคะผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ค่ะระวังสถานการณ์อุทกภัยค่ะทำให้เกิดจระเข้ค่ะหลุดสู่แหล่งน้ำสาธารณะค่ะให้เตรียมรับมือค่ะป้องกันให้จระเข้หลุดรอดไม่ให้จระเข้หลุดรอดออกจากฟาร์มได้วิธีการค่ะทำยังไงตรวจสอบค่ะตรวจสอบว่าฟาร์มโดยเฉพาะบ่อเลี้ยงจระเข้ของเรานะคะมีเพียงความแข็งแรงปลอดภัยสูงอันนี้แล้วก็อันดับ2นะคะก็คือคัดแยกค่ะจระเข้ที่เลี้ยงแต่ละบ่อค่ะที่มีขนาดเดียวกันป้องกันให้ไม่ให้จระเข้ที่มีขนาดเล็กหลุดรอดออกไปได้ค่ะกรณีที่มีการทำความสะอาดบ่อเลี้ยง3เนี่ยค่ะก็คือปล่อยจระเข้ลงเลี้ยงในอัตราที่ไม่หนาแน่นจนเกินไปเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดของจระเข้นะคะซ
0: ึ่
1: งทำให้จระเข้ป่วยได้แล้วก็เพื่อความสะดวกในการตรวจเช็คจำนวนของจระเข้ที่เราเลี้ยงเนี่ย4ค่ะหากฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้เนี่ยค่ะรายใดมีความเสี่ยงต่อการหลุดรอดหรือว่าของจระเข้นะคะขอให้เจ้าของฟาร์มค่ะดำเนินการเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วก็ทำการแก้ไขปรับปรุงฟาร์มเนี่ยค่ะให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการเพาะเลี้ยง5เนี่ยค่ะขอให้ผู้เลี้ยงประกอบการค่ะติดตามข่าวสารค่ะจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดแล้วก็กรณีที่พบว่าจระเข้ในแหล่งน้ำสาธารณะนะคะขอความร่วมมือผู้พบเห็นแจ้งเบาะแสนะคะโดยด่วนที่สุดในโดยแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่นะคะหรือว่าใกล้บ้านกรมประมงนะคะเบอร์ติดต่อค่ะ025620600ค่ะเพื่อดำเนินการป้องกันหรือว่าช่วยเหลือต่อไปค่ะ
0: ครับอันนี้ก็สำคัญนะครับโดยเฉพาะจังหวัดลำพูนของเราเมื่อช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวว่าทางลีนะครับทางลีน้ำลีเนี่ยเราก็จะมีการได้รับแจ้งนะครับว่ามีพบเห็นเรื่องของจระเข
1: ้
0: อันนี้ก็สำคัญต้องเรามาระวังเพราะในน้ำเนี่ยเรามองไปเราไม่เห็นตัวเราไม่รู้หรอกว่ามีอะไรพอมีบอกว่าเอ้ยมันจระเข้อย่างเงี้ยหลุดรอดไปบางทีเราบอกว่าเอ้ยมันตัวเล็กๆตัวแค่3นิ้ว4นิ้ววันนี้มัน3นิ้ว4นิ้วแต่วันหน้าปีหน้าปีต่อไปอ่ะมันจะตัวโตขึ้นแล้วสิ่งของเราเนี่ยมันอยู่ในน้ำเนาะเรามองไม่เห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะป้องกันได้โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรของภาคเหนือของเอาลำพูนของเราเนี่ยเราต้องใช้น้ำใช้อะไรต่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยทางผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของฟาร์มอันนั้นก็ป้องกันเต็มที่นะครับในส่วนของ พี่น้องเองก็ให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังไม่จำเป็นต้องจระเข้งูต่างๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นพิษหรือว่าปลาหมอคางดำอย่างเงี้ยถ้าเราพบเห็นในพื้นที่อย่างเงี้ยโดยเฉพาะปลาหมอคางดำนะเรารีบแจ้งทางกรมประมงได้นะเพราะว่านี้มันเป็นสัตว์ต่างสายพันธุ์นะต่างถิ่นอะไรเงี้ยมันอาจจะมากัดลูกปลาหรือว่าทำร้ายลูกปลาอะไรได้นะครับถ้าเป็นปลาชะโดอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกำจัดอะไรได้แต่ถ้าเป็นพวกอะไรเงี้ยที่มันแพร่พันธุ์เยอะๆอย่างปลาหมอคางดำอย่างเงี้ยก็ให้เฝ้าติดตามระมัดระวังนะครับแม้แต่ว่างูพิษงูจงอางเงี้ยเอาลองเจอเนี่ยข้างริมตลิ่งเนี่ยเจองูจงอางเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่มีใครไปอ่ะนะครับ
1: อันนี้กลัวสุดๆเลย
0: ใช่นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะป้องกันก็โดยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้งเราอย่างที่บอกแล้วที่ทำงานเรามันพิเศษมันเยอะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาอยู่ตามสวนอะไรเราต้องระวังเนาะครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกเรื่องนึงครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์น้ำเหมือนกันทางประมงเหมือนกันอันนี้ก็มาจากกรมประมงนะครับเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝนอันนี้ก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังตามแม่น้ำลีหรือว่าแม่น้ำปิงอะไรต่างๆก็ดีซึ่งแม่น้ำทาแม่น้ำกวงอะไรต่างๆที่เราอยู่เนี้ยก็น่าจะทราบดีว่าช่วงพอมันเข้าช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยโรคที่มากับน้ำนะครับโดยเฉพาะเลี้ยงปลากระชังเนี่ยเราก็จะมีอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรมประมงจึงแนะนำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับข้อควรปฏิบัตินะครับก็คือวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาลเพื่อให้สามารถจับจำหน่ายได้ก่อนฤดูไหลน้ำไหลหลากอันนี้ก็สำคัญอันนี้ก็เราวางแผนอย่างเช่นใครที่อยู่ทางเรามีทั้งน้ำทาน้ำกวงน้ำลีน้ำปิง 3-4 แม่นะครับแม่น้ำเนี่ยร่างวางแผนกระดับบางทีเราควรที่จะจับปลาก่อนที่จะน้ำหลากน้ำแดงเราเรียกว่าน้ำแดงมาถึงเพราะว่าตรงนี้เราอาจจะได้ทราบข่าวโดยเฉพาะพวกแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาเราจะมีข่าวที่ว่าพอถึงฤดูฝนปุ๊บปลาในกระชังตายนอนเกลื่อนอันนี้ก็เป็นการวางแผนนะเพื่อให้ปลามันโตแล้วก็จับขายเพื่อจะหลีกเลี่ยงในฤดูน้ำแดงน้ำหลากตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ถ้ายอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภคเพื่อเป็นการลดนะครับปริมาณน้ำภายในบ่อเพื่อลดความสูญเสียอันนี้ก็ในสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงปลากระชังไม่กี่บ่อหรือว่าอะไรแล้วก็หากเราดูแล้วในการเลี้ยงแล้วมันปลามันมีไซส์ที่เหมาะที่เนี้ยเราก็จับมาขายได้ตามตลาดต่างๆอย่างเช่นทางป่าซางที่สำนักงานเราก็มีวัน
1: มีทุกวัน
0: จันทร์พุธสุกอย่างเงี้ยก็จับมาขายได้ปลาน้ำทาน้ำศพทานะครับศพกวงตรงนั้นเราที่เราอยู่นะครับอันนี้ก็ทยอยนะครับแล้วก็ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอประมาณน้ำที่เคยท่วมในพื้นที่นะครับที่ผ่านมาอันนี้ก็สำคัญหากท่านพิจารณาดูแล้วเข้าไปแอปกรมอุตุพยากรณ์อากาศแล้วเห็นปริมาณน้ำฝนมาอะไรแล้วเนี้ยเราก็ต้องเสริมคันบ่ออันนี้ในกรณีที่ท่านเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเนี่ยไปเลี้ยงการบ่อดินอะไรต่างๆก็เสริมคันบ่อนะครับเมื่อเสริมคันบ่อเราก็ต้องมีจัดทำร่องระบายน้ำและขุดลดตะกอนดินนะครับบางทีเราทำคันดินแต่ว่าบ่อเราไม่ได้ขุดลอกนานเนี้ยจากบ่อลึกก็กลายเป็นบ่อตื้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้ปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ2/3ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอันนี้ก็เรื่องของการระบายอากาศไม่ใช่เรื่องของแสงที่ส่งไปเรื่องตะกอนแล้วก็ที่เราเลี้ยงปลาเราก็ได้เห็นเรื่องออกซิเจนในน้ำถ้าน้ำลึกไปน้ำมากไปเนี่ยออกซิเจนมันก็ละลายไปไม่ถึงก้นบ่ออันนี้ก็เป็นปัญหาได้นะครับแล้วก็จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกดดินเปรี้ยวเพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วมประมาณ50-60กรัมอันนี้ก็สำคัญโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีอย่างเช่นดินเปรี้ยวดินเค็มอะไรต่างๆเพราะหน้าแล้งเนี่ยมันไม่มีน้ำซึมลงไปดินมันก็ความเป็นกรดเป็นด่างความเค็มมันก็จะอยู่ตรงนั้นพอน้ำมันซึมลงไปปุ๊บไอ้พวกกรดความกรดเป็นด่างความเค็มเนี่ยมันได้รับน้ำมันก็สลายตัวออกไปแล้วมันก็ซึมไอ้พวกนี้มันก็จะซึมขึ้นมาตามน้ำมันก็จะขึ้นมาสู่บ่อสู่พื้นผิวดินได้เราจะสังเกตได้ว่า นึกถึงการทำนาเกลือนะครับพอมีน้ำไปผสมปุ๊บเนี่ยเกลือมันก็ละลายอยู่ในน้ำพอน้ำแห้งน้ำหายไปมันก็จะกลายเป็นเกลือที่อยู่บนหน้าดินอันนี้ก็เช่นกันในพื้นที่ที่มีแปลงเนี้ยน้ำมันระเหยไปความเป็นกรดเป็นด่างความเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หน้าดินอันนี้ถ้าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความเป็นพวกนี้เราก็ใช้ปูนขาวในการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นอวนเครื่องสูบน้ำเครื่องเพิ่มออกซิเจนยาปฏิชีวนะสารเคมีไว้ให้พร้อมอันนี้ก็เป็นเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็การควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาสิ่งผิดปกติอะไรต่างๆคนที่เคยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรตอนเช้าๆเราจะขี่มอไซค์ไปหรือว่าขี่รถเครื่องไปวัดค่า COD ในน้ำที่ว่าอากาศละลายในน้ำมันมีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็ต้องตรวจแม้แต่ค่า pH ในน้ำก็ดีอะไรเงี้ยพวกโดยเฉพาะพวกสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจมูลค่าสูงอันนี้ก็เราต้องระมัดระวังนะครับโรคที่ควรเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากปรสิตเช่น

0: ต่างๆนะครับอันนี้การรักษาก็ใช้ยาต้านจุลชีพยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเช่น KSV นะครับ TORV นะครับอาการก็คือจะไม่กินอาหารอัตราการตายสูงนะครับการรักษาไม่มีนะครับเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสนะครับไม่ว่าจะในสัตว์ในคนอะไรต่างๆมันไม่มียารักษามีแต่รักษาตามอาการหรือไม่ก็ให้ถ้าเป็นคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของวัคซีนนะครับก็คิดถึงไวรัสที่ผ่านมานั่นแหละครับโควิดนั่นแหละครับแต่ในปลานี่มันไม่มีก็เป็นการเน้นวิธีการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีและหลักความปลอดภัยด้านชีวภาพอันนี้ก็เป็นรักษาเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมที่มันไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเนาะโรคนอกน้ำอันนี้คุณเช่นคุณภาพของน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอาการก็จะลอยตัวและบิดตัวกระพุ้ง เนื่องจากภาวะออกซิเจนหรือตะกอนในน้ำไปทำให้การเปลี่ยนแปลงออกซิเจนของเหงือกลดลงอ่
1: ะ
0: เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยปลามันใช้เหงือกในการหายใจก็คือแลกเปลี่ยนไอ้อากาศออกซิเจนในน้ำนะครับอันนี้เพราะถ้าออกซิเจนในน้ำอย่างเช่นปลาน้ำแดงเงี้ยเราจะเห็นว่าปลามันลอยมันฟูแล้วก็ไปถ้าเป็นเด็กสมัยเด็กก็จะไปช้อนเอาปลามันขึ้นจริงๆมันขาดออกซิเจนนั่นแหละครับก็ให้มาระวังเนาะคำแนะนำจากกรมประมงนะครับก็ติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศทางราชการนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากสำนักงานประมงจังหวัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสัตว์น้ำชายฝั่งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอันนั้นก็สามารถที่สอบถามได้นะ call center ก็เป็น02-562-06-00-15นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารได้อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากกรมประมงเนาะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพนี้สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดนะคะระยะเวลาเก็บเกี่ยวค่ะข้าวโพดนี้แก่จัดแห้งสนิทอายุประมาณ110 วันถึง 120 วันค่ะกับอุ้มฝักแห้งค่ะใบแห้งแล้วก็ใบแล้วก็ต้นข้าวโพดเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นสีฟางข้าวความชื้นเนี่ยของเมล็ดประมาณ 20-25% ค่ะวิธีเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะใช้แรงงานคนนี้ก็จะปอกเปลือกค่ะแล้วก็ใส่ตะกร้าหรือหักข้าวโพดทั้งเปลือกแล้วก็แกะเปลือกเรียบร้อยค่ะใช้ไม้ปลายแหลมแทงเปลือกบริเวณปลายฝักค่ะแล้วก็ไม่ควรวางฝักข้าวโพดนะคะบนพื้นที่แฉะนะคะไม่โยนฝักข้าวโพดเพราะจะทำให้เกิดบาดแผลของผิวข้าวโพดและเมล็ดข้าวโพดได้ค่ะทำให้เกิดเชื้อราเข้าเมล็ดข้าวโพดได้ง่ายการใช้เครื่องจักรค่ะเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วลดค่าใช้จ่ายช่วยสัมผัสหรือว่าตอสังข้าวโพดเนี่ยค่ะเพื่อช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินและก็เพิ่มปริมาณธาตุอาหารต่อการเพาะปลูกข้าวโพดในฤดูใหม่ต่อไปได้รถบรรทุกต้องสะอาดและก็เหมาะสมกับปริมาณข้าวโพดค่ะก็การเพาะเมล็ดเนี่ยค่ะจำหน่ายได้ทันทีควรหลีกเลี่ยงการเก็บเกี่ยวในขณะที่ฝนตกหรือว่าหลังฝนตกทันทีค่ะการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเนี่ยค่ะมียังไงบ้างการคัดสรรคุณภาพได้แก่ค่ะตากข้าวโพดนะคะในลานซีเมนต์ที่แห้งสะอาดแล้วก็ถึงแสงแดดประมาณ 2-3 วันให้เมล็ดมีความชื้นไม่ต่ำกว่า 23% แล้วก็เก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดเนี่ยค่ะไว้ในยุ้งข้าวที่มีหลังคาอากาศถ่ายเทได้ดีการขนย้ายค่ะบรรจุเมล็ดข้าวโพดในกระสอบที่สะอาดเย็บปากถุงด้วยเชือกฟางแล้วก็รถบรรทุกต้องสะอาดแล้วก็เหมาะสมปริมาณข้าวโพดใช้ผ้าคลุมป้องกันความชื้นจากภายนอกอันนี้เป็นวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะคะให้มีคุณภาพค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะความรู้อีกอย่างนึงคือการมองสีของดินค่ะ
0: สำคัญอันนี้สำคัญ
1: ค่ะการดูสีของดินค่ะเป็นคุณสมบัติของดินที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่ามีคุณสมบัติโดยดินแต่ละบริเวณจะมีสีแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นแต่ละที่นะคะในหรือว่าวัตถุรูปอื่นที่มีอยู่ในดินอันนี้จากสีนะคะเรามาสังเกตค่ะว่ามีสีอะไรบ้างสีดำหรือว่าสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีคล้ำอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นดินที่มีอุณหภูมิสมบูรณ์สูงค่ะมีอุณหภูมิสมบูรณ์สูงมีอินทรีย์วัตถุมากแล้วก็ บางกรณีค่ะ

0: เกิดจากปัจจัยคุมดินอื่นๆเช่นที่ดินที่พัฒนาจากวัตถุต้นกำเนิดดินจากหินหรือว่าแร่ที่มีสีเข้มนี่เป็นดินที่สมบูรณ์ที่สุดละ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูสีแดงหรือว่าสีเหลืองสีแดงส่วนใหญ่นะคะเป็นสีออกไซด์ของเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมค่ะแสดงถึงดินที่มีพัฒนาการสูงผ่านกระบวนการผุพังสลายตัวและชะล้างมานานมีการระบายน้ำดีและแต่มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำค่ะสีเทาหรือว่าสีน้ำเงินบ่งชี้ว่าดินอยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังค่ะเป็นเวลานานแล้วก็เป็นดินนาที่พื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ป่าชายเลนการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีค่ะทำให้เกิดสารประกอบของพวกเหล็กที่มีสีเทาหรือว่าสีน้ำเงินตัวที่4ค่ะดินสีขาวหรือว่าสีเทาอ่อนค่ะเกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่สลายตัวมาจากหินที่มีสีจางเป็นองค์ประกอบมากค่ะอันนี้ได้แก่หินทรายค่ะส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำอันนี้เป็นการสังเกตสีของดินค่ะพี่โก
1: ้ครับเราก็ไปดูเนาะว่าพื้นที่การเกษตรของเราหรือว่าที่เราทำการเกษตรเนี่ยมันมีดินลักษณะสีอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้ถูกต้องนะครับถ้าจะเอาความชัวร์ก็ทรงดินนะครับไปตรวจนะที่สำนักงานพัฒนาที่ดินหรือว่าหมอดินนะที่อยู่ในชุมชนท่านก็ไปตรวจเพื่อเราจะได้ทราบนะว่าดินที่เราอยู่ที่เราทำการเกษตรเนี่ยเป็นดินชนิดไหนแล้วมันขาดธาตุสารอาหารอะไรนะครับเราจะได้ปรับปรุงนะครับแล้วก็ใส่ธาตุอาหารให้ดินสมบูรณ์แล้วก็ตรงตามกับความต้องการของพืชที่เราปลูกอย่างเช่นเป็นพืชสวนอย่างเช่นลำไยมะม่วงอะไรก็จะเป็นพืชไร่พวกข้าวโพดนะครับแล้วว่าเป็นพืชที่ปลูกมันฝรั่งอย่างเงี้ยก็จะได้ดูนะครับไปมันมีความเหมาะสมฝรั่งถั่วลิสงนะครับที่เราได้ปลูกนะครับทีนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงก็เป็นข่าวสารนะครับวิธีพ่นสารเคมีให้ได้ผลดีและคุ้มค่าในฤดูฝนอันนี้เป็นปราบเซียนเลยหน้าฝนเนาะเพราะว่าบางทีเราพ่นไปปุ๊บตอนพ่นแดดเปรี้ยงแต่พอพ่นเสร็จฝนมา
0: ดันมา
1: อันนี้มันโอ้โหเป็นเนี้ยปราบเซียนอันนี้คือเป็นใครเป็นเซียนไม่เซียนก็เนี่ยแหละหน้าฝนนี่แหละทำภาคการเกษตรนะครับโดยเฉพาะการพ่นยานะครับการเตรียมตัวก่อนพ่นถ้าก็ไปดูก่อนอย่างแอปที่เมื่อกี้บอกนะครับแอปเรดาร์พยากรณ์นะครับว่าวันนี้ในพื้นที่ที่เราอยู่มันมีความเป็นไปได้มากน้อยเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะมีฝนตกนะครับอันนี้ก็ไปดูก่อนถ้าเราดูแล้วว่าภายใน 2-3 ชั่วโมงที่ข้อกำหนดสารเคมีนั้นๆน่ะที่เราปลูกว่าต้องฉีดอย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนฝนตกหรือว่าไม่มีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขีดตามความต้องการนะครับแล้วก็ยึดหลัก3ถูกก็คือถูกเวลาถูกชนิดถูกวิธีก็พ่นเวลาเช้าหรือเย็นปฏิบัติตามคำแนะนำนะครับบนฉลากอย่างเคร่งครัดอันนี้สำคัญเลยถ้าหากยาที่เราซื้อหรือว่าสารเคมีชีวพันธุ์การเกษตรที่เราซื้อทุกๆอย่างนะเขาจะกำหนดวิธีใช้แล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องไว้ตามฉลากข้างขวดอย่างที่บอกว่าบางชนิดก็คือพ่นปุ๊บภายในกี่นาทีที่ฝนตกก็มีปัญหาแต่บางชนิดเขาก็บอกว่าฉีดปุ๊บภายใน2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงจะได้อันนี้ก็เราต้องดูแล้วประมาณการให้ถูกนะครับแล้วก็วางแผนรับมือสภาพอากาศเลี่ยงการพ่นหากฝนจะตกภายใน 1-4 ชั่วโมงอันนี้ก็ให้เรามาระวังและผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้บางสารเคมีบางชนิดเนี่ยเขาก็จะเพิ่มสารจับใบมาให้แล้วสารจับใบคืออะไรคือเป็นสารที่จับตัวยาเวลาพ่นไปโดนใบเนี่ยไอสารอย่างเงี้ยมันจะไปจับกับใบได้ดีมากกว่ามันมากกว่าไม่พ่นบางทีพ่นปุ๊บไหลลงไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีสารจับใบเงี้ยพ่นปุ๊บมันก็ไปจับที่ใบสารเคมีก็อยู่ที่ใบนะครับโดยเฉพาะพืชส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีปากใบเขาเรียกว่าปากใบอยู่ข้างบนข้างล่างก็แล้วแต่ชนิดพืชนะแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในใบพืชเนี่ยเรียกว่าปากใบสารจับใบนะครับแล้วก็ความปลอดภัยขณะฉีดพ่นอันนี้ก็เรื่องของทิศทางลมอยู่เหนือลมอยู่ใต้ลมนะแล้วก็อุปกรณ์อย่างเช่นมีหน้ากากมีชุดมีถุงมือมีรองเท้าบูทอะไรต่างๆเพราะว่าในสภาพที่เราเดินไปเนี่ย มันก็ต้องป้องกันบางทีเป็นที่โคลนอย่างเงี้ยชื้นแฉะอะไรอย่างเงี้ยบางทีปลอดภัยจากสารเคมีแต่ไม่ปลอดภัยแต่กับโรคฉี่หนูอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันได้นะครับการดูแลเสร็จสิ้นภารกิจหลังเสร็จภารกิจก็แยกเสื้อผ้าล้างอุปกรณ์ฉีดพ่นนะครับให้ห่างจากแหล่งน้ำหรือที่เลี้ยงสัตว์บางทีเราพ่นยาฆ่าหญ้านะแต่เพื่อนเราเลี้ยงวัวเลี้ยงอันนี้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกระบืออ่ะกระบือด้วยบางทีน้ำมันเป็นหน้าฝนไงเราล้างปุ๊บน้ำเนี่ยบางทีมันไหลลงไปแล้ววัวสัตว์เลี้ยงเราปุ๊บมันไม่ได้บางทีมันกินด้วยความเพลิดเพลินอย่างเงี้ยไอ้น้ำกินเราก็จัดไว้ให้มันละแต่ด้วยความที่มันเป็นวัวเนี่ยมันไม่รู้มันก็อาจจะไปกินน้ำที่ขังอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันก็อาจจะได้สารเคมีด้วยบางทีอาจจะเป็นสุนัขหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนอะไรต่างๆมันก็อาจจะไปกินอันนี้ก็ให้เรามาระวังอาจจะเป็นได้นะครับก็เลือกสารประเภทดูดซึมช่วยให้พืชดูดซึมสารได้ดีและลดการสูญเสียจากการชะล้างในฤดูฝนอันนี้สำคัญเลยชนิดสารเคมีที่เราดูว่ามันดูดซึมทางรากหรือดูดซึมทางใบถ้าดูดซึมทางรากนี้ไม่แนะนำเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยดินมีความชื้นสูงพอเราฉีดไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันไปโดนน้ำโดนอะไรโดนความชื้นในดินมันเจือจางมันละลายความเข้มข้นมันไม่ถึงเขาเรียกว่ามันไม่ถึงโดสไอสารสัตว์พืชหรือว่าพืชที่เราต้องการอย่างเงี้ยโดยว่าพืชจะเห็นยาฆ่าหญ้าบางทีหญ้ามันโดสมันไม่ถึงมันก็แค่เหลืองๆแล้วสักพักมันเจือจางปุ๊บมันก็เจริญเติบโตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ให้แนะนำก็ดูดซึมทางใบพ่นไปเลยใบเนี้ยแต่ก็อย่างนั้นแหละมันก็อันตรายเพราะมันดูดซึมทางใบบางทีมันก็อาจจะเข้าผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวนะสำคัญหลักๆ ก็คือมือเนี่ยมือเนี่ยเราเห็นเลยบางทีเราไปป้องกันแต่เนื้อตัวเสื้อผ้าแต่มือเราเนี่ยเสี่ยงสูงเวลารินสารเคมีจากขวดนะจากกระติกจากฝาเนี่ยมันใส่ถุงมือไม่สนัดแล้วเราบอกว่าเราไม่ใส่เราลูกทุ่งเราไม่ใส่แล้วเราไปรินจากเนี่ยมาผสมในเครื่องเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นต้องขีดถ้วนระมัดระวังโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรของเราเป็นอาวุโสโอเค50 60ขึ้นอย่างเงี้ยให้เรามาระวังนะครับแล้วก็การล้างการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องคือล้างบรรจุภัณฑ์3ครั้งก่อนนำไปฝังกบในพื้นที่ห่างไกลแหล่งน้ำอันนี้ก็สำคัญเนี่ยบางทีน้ำที่เราล้างไปแล้วเนี่ยมันไหลซึมไปอะไรต่างๆหรือว่าบางทียะล้างแล้วเราเขย่าไม่ดีเพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเราไม่ล้างทำไมเราต้องล้างก็อย่างสังเกตได้พวกสารเคมีที่เราไปซื้อเนี่ยบางทีเราไปซื้อจากร้านมันตั้งอยู่อย่างนั้นบางทีเป็น 5-6 เดือนอันนี้ก็สำคัญสารเคมีที่เราไปฉีดพ่นหากเราไม่ล้างมันออกมามันก็จะอยู่ในภาชนะนั่นแหละต่อให้เราไปเอาไปฝังอย่างถูกวิธีผ่านไป6เดือนผ่านไป1ปีสารเคมีถ้าเราไม่ล้างมันก็จะอยู่ในภาชนะเนี่ยมันฤทธิ์ของยาฤทธิ์ของอะไรเนี่ยมันก็ยังคงอยู่พอผ่านไปนานๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยอาจจะพลาสติกแตกหรือว่าพลาสติกเป็นรูอะไรตามกาลเวลาไอ้สารเคมีนะมันก็จะซึมออกมาได้แล้วบางคนน่ะเอาไปใช้ต่อเช่นมันเป็นแกลลอนใช่มั้ยมันเป็นพลาสติก1ลิตร 1.5 ลิตรอย่างเงี้ยในช่วงเนี้ยน้ำมันโลกอย่างเงี้ยกำลังแพงอย่างเงี้ยเพียงที่เอาไปเติมโดยเฉพาะเอาไปเติมใส่เครื่องตัดหญ้าอย่างเงี้ยท่านต้องล้างดีๆบางทีมันต้อง 4-5 ครั้งนะครับเพราะมันอาจจะมาปนเปื้อนเราได้อย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าจะใช้ก็ต้องให้มันปลอดภัยถึงจะเอาไปใช้บางคนก็เอาไปใช้เติมน้ำมันอย่างเช่นเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเราไปตัดตามทุ่งนาเรามันมีแกลลอนยาสารเคมียาฆ่าแมลงต่างเนี่ยเอาเราไปเติมน้ำมันเอามาใช้การรียูสมันก็ดีแต่ว่ามันก็ต้องปลอดภัยแล้วต้องมั่นใจบางทีอาจจะต้องล้าง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยแล้วบางคนที่หากท่านว่าเอ้ยไม่ใช้ไม่นี่ละเอาไปทิ้งดีกว่าก็ต้องไปฝังกบให้ถูกต้องหรือไม่ก็ตอนนี้ตามเทศบาลอบต.เขาจะมีที่รับขยะอันตรายที่เป็นตู้แดงนะครับหากท่านเคยใช้ที่เราเอาหลอดไฟเอา ถ่านไฟฉายเอาถ่านแบตเตอรี่ถ่านอันเนี้ยที่เราใช้เนี่ยเราไปทิ้งไอ้ตรงนั้นเราก็สามารถที่จะเอาไปที่เทศบาลหรือว่าอบต.ท้องถิ่นที่ท่านอยู่ในงานที่ท่านอยู่ก็เดี๋ยวเขาก็จะรวบรวมไปกำจัดแต่ว่าเราก็เบื้องต้นเราก็ล้างก่อนนะไม่ใช่ไปปุ๊บแล้วโอ้โหกินยาฆ่าแมลงฉุนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ปลอดภัยเนาะอันนี้ก็เป็นสาระที่เราเอามาฝากนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยครับในช่วงหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเราไปจับอึ่งตามธรรมชาตินะฮะไปหาปลาที่มันน็อกออกซิเจนอะไรต่างๆเราต้องมาระวังนะครับอันตรายหากชำแหละหรือกินสัตว์ป่วยตายผิดปกติเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าๆนะครับอันนี้ก็มาจากสำนักงานสาธารณสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขนะครับชำแหละหรือกินสัตว์ป่วยตายผิดปกติเนี่ยอาจป่วยโรคพิษสุนัขบ้าได้บางทีเรามันอาการหมาแมวอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยโรคพิษสุนัขบ้ามันจะติดนะอะไรที่เลี้ยงลูกด้วยนมอ่ะนะครับติดหมดนะครับให้น่ามาระวังใกล้ตัวที่สุดก็เป็นหมาแมวที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นการถูกกัดการข่วนเลียที่บาดแผลหรือสัมผัสอันนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวบางทีแมวอย่างเงี้ยที่ผ่านมาร้อนจัดๆอย่างเงี้ยข่วนเจ้าของที่เราดูที่เอาขึ้นรถไฟรถอะไรที่ดูข่าวนะครับข่วนเจ้าของอย่างเงี้ยบางทีหมาที่เราเลี้ยงเราเอ็นดูเราน่ารักอย่างเงี้ยบางทีเราไปยื่นมือให้มันแล้วมือเราเป็นแผลอย่างเงี้ยแผลนี่มันไม่อาจไม่ใช่แผลใหญ่แผลมีดบาดอะไรบางทีเป็นแผลแบบเช่นอาจจะโดนหนานตำเสี้ยนตันที่เราแบบเฮ้ยเล็กๆเราไม่พันไม่ล้างแผลอย่างเงี้ยบางทีหมามาเลียที่มือแล้วน้ำลายมันเข้าไปในแผลหรือมันเลียมือแล้วปุ๊บเราก็มากินฮอทดอกต่อเงี้ยเข้าไปให้ปากเราอันนี้ก็ระวังนะครับให้ระวังนะครับการปฐมพยาบาลเมื่อพลาดไปสัมผัสเนี่ยก็คือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดนาน15นาทีก็หลายๆรอบล้างไม่ใช่ถูสบู่15นาทีนะครับท่านต้องเข้าใจคือล้างครั้งที่1พอเราดูละเอียดถี่ถ้วนตอนวิธีการล้างมือเราตามซอกเล็บอะไรต่างโดยเฉพาะบริเวณที่เราสัมผัสล้างเสร็จปุ๊บแล้วก็มาล้างอีกนะครับล้างเรื่อยๆอันนี้15นาทีเป็นน้ำไหลนะครับไม่ใช่น้ำแช่ไปในอ่างเนี้ยคือเปิดก๊อกให้มันน้ำไหลทิ้งไม่ใช่ไปแช่ในกะละมังแล้วก็ล้างน้ำเดิม15นาทีอันนี้ไม่ได้นะอันตรายนะครับเราต้องเปิดก๊อกให้น้ำไหลล้างมือไปนะครับแล้วก็วิธีป้องกันก็คือไม่สัมผัสหากจะเป็นต้องสวมถุงมือยางและหน้ากากอนามัยเช่นหมาที่เราเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยไม่ชำแหละแล้วก็ไม่กินอันนี้ชัดเจนเลยบางทีแบบเช่นไม่จำเป็นต้องเป็นหมามันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาจจะเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะเป็นควายอย่างที่เราเห็นเนี่ยบางทีเรามันตายโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าเรารู้ว่าฟ้าผ่าก็ไม่เป็นไร okay. แต่เราไม่เห็นปุ๊บเราเลี้ยงอย่างเงี้ยตายอย่างที่เป็นข่าวทางภาคอื่นที่เราเห็นนะครับที่ไปชำแหละวัวแล้วก็เป็นโรคแอนแท็กกันทั้งหมู่บ้านนะนั่นก็เรามาระวังอันนี้เราก็โฟกัสเรื่องเราก็มุ่งเน้นไปเรื่องของพิษสุนัขบ้านะครับเราไม่กินนะครับความเสี่ยงเกิดโรคอื่นๆเนี่ยโรคไข้หมูดิบโรคแอนแท็กไงที่พูดไปเมื่อกี้ไข้หมูดิบบ้านเราเนี่ยนี่โอ้โหเรื่องซ่าเรื่องลู่เนี่ย
0: ก
1: ็สุดยอดนั้นก็ต้องมาระวังนะครับการติดต่อจะเกิดจากการกินหมูดิบสุกๆดิบๆที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสัมผัสเชื้อผ่านบาดแผลหรือเยื่อบุตาโดยตรงอันนี้สำคัญเวลาเราไปเล่นกับหมาปุ๊บหมาเลียปุ๊บเราคันตาไปขยี้ตาเรียบร้อยเลยเยื่อบุปาเยื่อบุคือยังไงไอ้ที่เป็นสีแดงๆนะครับเป็นผิวอย่างเงี้ยเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุแก้มเนี่ยในกระพุ้งแก้มเราอย่างเงี้ยปุ๊บเอามือไปแคะอะไรแคะฟันแคะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เชื้อมันก็ปุ๊บทันทีนะครับเพราะว่าของพวกเนี้ยเรามองไม่เห็นเนาะบางทีมันติดไปปุ๊บนี่ก็ให้มาระวังโดยเฉพาะไข้หมูดิบหูดับอย่างเงี้ยบ้านเราเป็นเยอะปีที่แล้วนะครับจำได้ว่าเคยมาอ่านทางลีทางป่าไผ่เนี่ยก็มีคนเจอก็มีคนเป็นนะครับโรคแอนแท็กอันนี้ก็เกิด จากการหายใจได้สูดเอาสปอร์ของเชื้อเข้าไปอันนี้พวกเชื้อราแบคทีเรียสร้างสปอร์เนี่ยเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อหรือสมัติเชื้อผ่านบาดแผลอันนี้มึกแยกแจ้งไปนะครับที่ว่าสัตว์ป่วยสัตว์อะไรก็ชำแหละกินกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ติดเชื้อแอนแท็กนี่ก็เป็นข่าวสารเมื่อพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันทีอันนี้ก็แจ้งบางทีมันบางทีเราสมมติว่าวัวล้มวัวป่วยวัวอะไรเงี้ยบางทีเราไม่แจ้งเราไปชำแหละกินเรียบร้อยแล้วเงี้ยเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ยบางทีมันมาสอบสวนสาเหตุโรคมันไม่เจอแล้วนี่มันระบุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรมันก็จะป้องกันยากป้องกันไม่ได้อันนี้ก็ฝากพี่น้องเกษตรกรเนาะครับผมก็เป็นสาระที่เรามาฝาก
0: ต่อไปเราประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะข่าวสารดีๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนค่ะร่วมกับบริษัท KEX Express ค่ะประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะอันนี้จัดโปรโมชั่นนะคะลดค่าขนส่งค่ะกลุ่มสินค้าอะไรบ้างผลผลิตทางการเกษตรผักและผลไม้ค่ะสินค้าเกษตรแปรรูปค่ะยกเว้นกลุ่มสินค้าที่เสียหายง่ายก็คือขวดแก้วนี่เองค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์การเกษตรสมาคมผู้ประกอบการจังหวัดลำพูนนะคะระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569นะคะเป็นข่าวดีจากสำนักงานพาณิชย์สามารถสแกนนะคะสมัครได้ที่ QR code แล้วก็สามารถไปดูในเพจสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนได้เลยค่ะค่ะอันนี้อีกข่าวหนึ่งค่ะเป็นโครงการดีๆของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะคะร่วมกับไปรษณีย์ไทยค่ะสำหรับสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรเท่านั้นค่ะใครที่ขึ้นกลุ่มเกษตรกรไหนที่มาขึ้นกับเราแล้วสามารถมีส่วนลดส่งผลไม้สดทุกชนิดในราคาพิเศษยังไงคะพี่โก้ระบบ EMS ผ่านไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนก็ไปยื่นจังหวัดนั้นค่ะ
1: ครับผม
0: พิกัดนะคะเงื่อนไขนะคะก็เท่าที่บอกค่ะก็คือขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรค่ะช่องทางการบริการค่ะขึ้นทะเบียนกลุ่มกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนแล้วก็สำนักงานสภาเกษตรกรลำพูนก็จะออกหนังสือนะคะรับรองอันนี้ใครที่ยังไม่ไปขึ้นทะเบียนก
1: ็
0: รวมกลุ่มกันค่ะ7คนแล้วก็มาขึ้น
1: ขึ้นกับน้องเจด้านะครับเจด้าคนสวยของเราเนี่ยครับ
0: ค่ะถ้ามีหนังสือแล้วหนังสือนี้แล้วนะคะก็ไปยื่นกับไปรษณีย์ก็จะมีส่วนลดนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะพิกัดน้ำหนักนะคะไม่เกิน3กิโลนะคะตาบริการปรับประมาณ45บาทค่ะค่ะแล้วก็ไม่เกิน4กิโล54บาทไม่เกิน5กิโล63บาทไม่เกิน6กิโล72บาทค่ะไม่เกิน7กิโล81บาทไม่เกิน8กิโล90บาทไม่เกิน9กิโล99บาทแล้วก็ไม่เกิน10กิโล108บาทไม่เกิน11กิโล117บาทไม่เกิน12กิโล126บาทไม่เกิน13กิโล135บาทไม่เกิน14กิโล144บาทไม่เกิน15กิโล153บาทไม่เกิน16กิโล162บาทไม่เกิน17กิโล171บาทไม่เกิน18กิโล180บาทไม่เกิน19กิโล189บาทและไม่เกิน20กิโล198บาทค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบริษัทไปรษณีย์ค่ะมีความจำเป็นในการปรับอัตราการขนส่งเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะก็คือชิ้นละ3บาททุกน้ำหนักนี้บวกเพิ่มไปอีก3บาทค่ะอันนี้มีผลตอนไหนคะผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่16เมษายนแล้วเป็นต้นไปค
1: ่
0: ะ
1: ตอนนี้ยังได้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้ได้อยู่ค่ะค่ะอันนี้สามารถฝากส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงไม่เกิน20กิโลกรัมและก็กำหนดขนาดกว้างยาวสูงนะคะรวมกันไม่เกิน120เซนติเมตรด้านที่ยาวที่สุดไม่เกิน60เซนติเมตรค่ะอันนี้ถ้าใครสนใจก็มาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนกับเราก็มาขึ้นทะเบียนกับเราตามเงื่อนไขที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ
1: ครับผม
0: แล้วก็สามารถติดต่อเพจของเราได้เลยค่ะสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนค่ะหรือว่าติดต่อปาริกาก็ได้ค่ะ
1: ครับ
0: 0898139010ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็เลยว่าวันนี้ก็ครบถ้วนเนาะทั้งข่าวสารสุขภาพนะสภาพแวดล้อม แล้วด้านการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเรานะครับผมกิติพิษดาชนบทนักวิชาการเกษตร
0: ค่ะดิฉันปาริกาเกิดสิริค่ะนักวิเคราะห์นโยบาย
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติอีกสักครู่กับติดตามได้เลยครับ
4: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยพื้นที่รับมือได
8: ้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจะนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ด้านกองกำลังสุรานารีพบฝ่ายกัมพูชาวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมประท้วงทั้งในระดับพื้นที่และผ่านกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนต่อไป
9: กองกำลังสุรานารีรายงานว่าวันนี้หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ตรวจพบการวางทุ่นระเบิดดักรถถังชนิดแสวงเครื่องโดยกำลังทหารกัมพูชาในแนวการวางกำลังของฝ่ายตนเองบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเนิน745พื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ฝ่ายไทยสามารถบันทึกภาพทุ่นระเบิดดังกล่าวได้จากแนวพื้นที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมฝ่ายไทยและหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการประท้วงในระดับพื้นที่พร้อมทั้งนำเรื่องเข้าสู่กลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT ต่อไปเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ดังกล่าวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมการขนส่งทางบกเปิดให้จดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกกฎหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนและยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน
10: นายถิติภัทรไทยจงรักโฆษกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมสั่งการให้จัดหามาตรการรองรับรถเศรษฐกิจชุมชนหรือรถพุ่มพวงโดยปรับปรุงแนวทางให้จัดเป็นรถจักรยานยนต์ประเภทรย.12ลักษณะพ่วงข้างอัตราภาษี150บาทสำหรับเงื่อนไขการจดทะเบียนตัวพ่วงข้างต้องติดตั้งด้านซ้ายมีโครงสร้างมั่นคงไม่บังทัศนวิสัยมีระบบเบรกที่ปลอดภัยพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยยามค่ำคืนทั้งนี้เจ้าของรถสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพและยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
3: ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐสามารถทดสอบโมเดลปัญญาประดิษฐ์ก่อนเปิดตัวสู่สาธารณะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิและหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลสหรัฐทำข้อตกลงกับกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีประดาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำโมเดล AI มาทดสอบความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐมีเวลา30วันสำหรับการทดสอบโมเดล AI เหล่านี้ก่อนที่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI จะเปิดให้สาธารณะหรือองค์กรนอกรัฐบาลใช้งานนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังกำชับให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันภัยทางไซเบอร์ทั่วทั้งระบบของรัฐบาลคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลหลัง Anthropic บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ปฏิเสธที่จะเปิดตัวโมเดล AI Mythos สู่สาธารณะเนื่องจากโมเดล AI ดังกล่าวมีความสามารถในการชี้ช่องโหว่ในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงระบบธนาคารหน่วยงานรัฐบาลและโรงพยาบาลน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

0: บกับมหกรรมดนตรีสุดสร้างสรรค์ล้านนาซอฟต์พาวเวอร์มิวสิกเฟสพลังดนตรีคนล้านนาสู่สากลพบพลังเสียงจากศิลปินล้านนาชื่อดัง SL Music อ้อมรัตนังวงลูกทุ่งโรงเรียนสันกำแพงและศิลปินมากความสามารถใต้ฝุ่นกนกฉัตรมาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงวัฒนธรรมล้านนาและพลังคนรุ่นใหม่ที่จะส่งต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่เวทีระดับสากลชมฟรีวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569 4โมงเย็นถึง1ทุ่มณลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตแล้วมาร่วมสร้างค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีล้านนาไปด้วยกัน
1: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถาน

0: ันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนกันพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งจากฝ่ายใบขับขี่ช่วงสายๆแบบนี้ใครที่กำลังเดินทางหรือขับรถไปทำธุระอยู่อย่าลืมเช็คกระเป๋าสตางค์นิดนึงนะคะว่าใบขับขี่ของเรายังอยู่กับเราไหมและที่สำคัญหมดอายุหรือยังหลายคนคงคิดว่าการต่อใบอนุญาตขับขี่ต้องไปนั่งรอคิวที่ขนส่งทั้งวันแน่ๆแต่บอกเลยนะคะปัจจุบันอะไรๆก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ที่ง่ายๆไม่ต้องรอนานเพราะเราอยากให้ทุกท่านมีใบอนุญาตที่ถูกต้องเพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเดี๋ยวพักฟังเพลงเพราะๆแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยรายละเอียดด้วยกันนะคะ

0: คันคือแม่ย่านางที่มงลงทุกปีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรตติ้งอันดับหนึ่งที่ช่วยคุ้มครองรถและคนขับมาเพียบระยะ
1: อ๋อผมจำได้แล้วผมเคยไหว้ป้าอยู่ตรงโหลคันนี้ใหม่ๆอ่ะ
0: ทำไมขับช้าแบบนี้
2: การขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเราไม่ควรใช้ความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: แกจะเปิดไฟเลี้ยวทำไม
2: สาเหตุที่เกิดการชนท้ายบ่อยๆก็เพราะไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวให้ผู้ร่วมทางได้รับรู้
0: อยู่เธอตรงนี้เลยโอ้โห
1: นี่มันป้ายห้ามอยู่เธอใช่ไหมนะป้า
0: ว้าวอ๋อนี่มันปาดมาเหรอ
2: ถนนไม่ใช่ครูอย่าเรียนรู้ด้วยชีวิต drive safely you know
3: พอเด้อป้าไม่ต้องยุ่งแล้วถ้าขับรถดีมีวินัยใจเย็นๆใส่ใจกฎจราจร

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตขั้นตอนการต่อใบขับขี่นะคะปัจจุบันใบขับขี่สามารถต่อล่วงหน้าได้180วันแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาในการต่อใบขับขี่นานๆที่ขนส่งหรือไปก่อนเวลาหลายๆชั่วโมงแล้วนะคะเพียงแค่จองคิวออนไลน์โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่ใกล้บ้านที่สะดวกได้เลยค่ะหรือสำหรับท่านที่ไม่ได้จองคิวมาผ่านแอปพลิเคชันมาไม่ต้องกังวลนะคะทางเรายินดีให้บริการเหมือนกันค่ะแต่อาจจะมีระยะเวลาในการรอคอยตามปริมาณผู้ใช้บริการเนี่ยณขนาดนั้นรบกวนเผื่อเวลาสำหรับรอคอยสักนิดนึงนะคะอย่างที่2เป็นการอบรมออนไลน์ค่ะสำหรับใบขับขี่ประเภทรถส่วนบุคคล5ปีที่หมดอายุยังไม่เกิน1ปีหรือต้องการ

แจ้งความกับทางตำรวจนะคะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ขนส่งได้เลยอย่างที่3ใบรับรองแพทย์ค่ะโดยเป็นใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนหรือสถานคลินิกก็ได้นะคะแต่ต้องมีอายุไม่เกินกว่า30วันนะคะและอย่างที่4หลักฐานการจองคิวและการอบรมค่ะที่เราบันทึกผลหรือถ่ายรูปไว้นำเอกสารและหลักฐานยื่นติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสำนักงานขนส่งที่เราจองคิวไว้ได้เลยค่ะเมื่อถึงวันนัดหมายให้เราไปถึงสำนักงานขนส่งก่อนเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะคะเพื่อตรวจเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนไหมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการให้เราทดสอบสมรรถภาพร่างกายไม่ต้องตื่นเต้นนะคะมีแค่ทดสอบสายตาบอดสีดูระยะสายตาและทดสอบปฏิกิริยาเท้าในการเหยียบเบรกค่ะส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการจ่ายเงินและถ่ายรูปสำหรับค่าธรรมเนียมรถยนต์คือ505บาทรถจักรยานยนต์255บาทปวดเตรียมเงินไปให้พอดีหรือสแกนจ่ายก็ได้นะ

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
2: เห็นไหมคะว่าการต่อใบขับขี่สมัยนี้ไม่ยุ่งยากเลยถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมใช้เวลาที่ขนส่งจริงๆไม่นานเลยนะคะเวลาผ่านไปมากแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะในวันนี้ก่อนจะจากกันไปดิฉันนางสาวเชอร์ซินีสุขซอนนักวิชาการขนส่งในนามตัวแทนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนอยากขอพระคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมนะคะหากคิดถึงการหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานใบขับขี่งานทะเบียนรถหรืองานตรวจสภาพรถเรามีนัดเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 นไปจนถึงเที่ยงตรงทางคลื่น FM 95 MHz แห่งนี้นะคะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทร053-525-548ต่อ116หรือ053-525-551ค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ขอฝากสักนิดนะคะวินัยจราจรเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านขับขี่ปลอดภัยและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีคณะองคมนตรีประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีนำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนจะนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรโดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จำนวน149รูปเดินรับบิณฑบาตจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังเพื่อลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และกล่าวเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 19:00 น.เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับช่วง1ทุ่มวันนี้ที่ท้องสนามหลวงก็ที่ท้องสนามหลวงก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็ฝากกราบเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมวันจุดเทียนชัยถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้พระองค์ท่านทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานพร้อมเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณศาลาสาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง
2: ตลอดช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากทั่วสารทิศรวมถึงนักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีท่ามกลางการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่คอยให้คำแนะนำดูแลความเรียบร้อยตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ยังคอยให้บริการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงแจกจ่ายน้ำดื่มพระราชทานแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนางสาวจงกลนีหลวนพาณิชอายุ62ปีเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วยตนเองเนื่องในโอกาสมหามงคลอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทยพร้อมขอถวายพระพรให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3: ก็ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งชีวิตของคนเราที่เกิดมาได้เข้ามาถึงในวังมาลงนามถวายพระพรครั้งนี้ก็อยากบอกให้พระองค์ท่านว่าทรงมีพระพรานามัยที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ยั่งยืนนานแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอยู่คู่คนไทยไปชั่วนิรันดร์
2: ขณะที่คณะนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จากทั่วประเทศกว่า400คนต่างปลาบปลื้มที่ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพร้อมแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นประพฤติตนเป็นคนดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
4: ก็ขอให้พระองค์นะครับทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับทรงเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจให้กับปวงชนชาวไทยและก็ลูกๆนักเรียนต่อไปครับผมในส่วนของเยาวชนนะครับก็จะทำความดีครับผมจะทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมในฐานะที่เป็นเยาวชนและก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนเยาวชนเหมือนกันครับผม
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงภายในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เปิดระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และในวันพรุ่งนี้จะเปิดลงนามระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyonoffice.thหรือระบบลงนามถวายพระพรของสำนักพระราชวังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งกรมการศาสนาจัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันในวันนี้ยังร่วมกับเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระราชกุศลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดขหายุทธสมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามในช่วงบ่ายอีกทั้งยังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีทางศาสนาตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติณศาสนสถานทั่วประเทศโดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาวันพรุ่งนี้ที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมพลังศรัทธาของประชาชนทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แก่การจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรณวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคและโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือมาริชโยรายงาน
0: พระตำหนักทักษิณนาถนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบส มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลถึงเวลา16 นาฬิกาวันนี้ณอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: พระสกนิกรจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569อย่างพร้อมเพรียงเช่นจังหวัดสระแก้วมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปถวายเป็นพระราชกุศลณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นส่วนจังหวัดพังงาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณหอประชุมเขาทอยวิทยาลัยเทคนิคพังงาโดยนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้นำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569
7: วันนี้ที่บริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569โดยมีพระราชเมธากรกวีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12-13 ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดสนามพรามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอเมืองเพชรบุรีและตัวแทนภาคเอกชนตลอดจนประชาชนชาวเพชรบุรีร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49 รูปแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความผาสุกของประสบนิกรไทยทุกหมู่เหล่าทั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวในเวลา19:29 นณบริเวณลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหรือสถานที่จัดงานตามที่แต่ละอำเภอกำหนดโดยพร้อมเพรียงกันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569
8: ที่หอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80 พรรษาอำเภอเมืองอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณรจำนวน149 รูปจากนั้นร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนพุทธอุทยานตำบลโนนน้ำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนพงศ์ศิริสีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: ชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
9: ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุษกรสวัสดิ์แสนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยมีพระเมธีคุณาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดก่อหลักพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเดินออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบณบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทางน้ำทุ่งอ่าวน้อยหมู่ที่2ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนจำนวน 300,000 ตัวสมิทธ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประสบกรณิกรชาวตรังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ณหอประชุมจังหวัดตรังเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบกนิกรนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่านอกจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแล้วยังมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่อำเภอกันตังและพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในช่วงเย็นด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
11: นายจุมพจน์วรรณชัตรีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาและกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอหรือ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่วัดเจริญประชาธรรมอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมกว่า300คนอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
12: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสเพื่อแสดงความจริงใจในการเข้าเป็นสมาชิกและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยที่วางแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
13: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับรัฐมนตรีณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของฝ่ายไทยจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแสดงถึงความจริงจังและจริงใจของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าไทยมีแนวทางปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่ล่าช้ามาหลายปีจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดนี้ถือว่ามีเสถียรภาพที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องของนโยบายรวมทั้งมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการเจรจาเพื่อเข้าสู่ OECD
14: มาครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมที่เรียกว่าระดับรัฐมนตรีซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดของ OECD เรามาเพื่อแสดงถึงความจริงใจจริงจังของเราที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วเป็นโอกาสที่สำคัญด้วยที่เราจะแสดงว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีแนวทางแล้วในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเราซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ก็ถ้าดูจากจำนวนเสียงในสภาก็เป็นรัฐบาลที่ทุกคนมองว่ามีเสถียรภาพคือความต่อเนื่องของนโยบายการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างต่างๆเนี่ยซึ่งมันสอดคล้องกับกระบวนการเจรจาเข้าสู่ OECD ครับ
13: นายศิริศักดิ์กล่าวได้ว่าการตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามซึ่งต้องมีการแก้ไขและยกระดับกฎหมายอีกทั้งยังต้องมีการแก้ไขเรื่องอื่นเช่นการปรับโครงการหลีกเลี่ยงภาษีการปรับการช่อโกงซึ่งจำเป็นต่อการเข้าเป็นสมาชิก OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ยืนยันต้องการช่วยคนจนอย่างแท้จริง
15: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทางกระทรวงการคลังได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดโดยมีการนำเกณฑ์ประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากออกไปโดยยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้น
16: ก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับ
15: ทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 รายสามารถเริ่มยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: ไทยช่วยไทยพลัส6040หลังเปิดใช้สิทธิ์2วันประชาชนใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนยอดรวมกว่า 4,500 ล้านบาท
17: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ว่าประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่อง2วันมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,500 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า14ล้านคนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จกว่า 790,000 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการแต่ประชาชนไม่ค่อยทราบคือสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วง MRT สายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดง Airport Rail Linkรวมถึงรถโดยสารประจำทางขสมก.เรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขส. โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามจริงมูลค่าที่ชำระห้ามร้านค้าถอนเป็นเงินสดหรือแลกคืนเป็นเงินสดทุกกรณีหากตรวจพบการกระทำผิดร้านค้าจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและเรียกคืนเงินสนับสนุนจากภาครัฐพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มาตรการประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นการไทยช่วยไทยตามวัตถุประสงค์ของโครงการศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังเป็นปกติมั่นใจหน่วยในพื้นที่รับมือได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีจากกรณีที่มีรายงานเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงเป็นปกติและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานในพื้นที่จะสามารถบริหารจัดการและคลี่คลายปัญหาดังกล่าวได้ส่วนกรณีที่มีข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งและอาจเป็นการยั่วยุจนนำไปสู่การปะทะกันอีกครั้งหรือไม่พลโทอดุลยืนยันว่าทางกองทัพมีกฎการปะทะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นกังวลและเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาพบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลว่าการนำเสนอหลายอย่างของฝ่ายกัมพูชาผ่านถ้อยแถลงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเหตุผลที่ฝ่ายไทยยกเลิก MOU 2544เพื่อเริ่มต้นการเจรจาในเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะ MOU 2544ไม่มีความคืบหน้าภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวมานานกว่า20ปีแต่ฝ่ายกัมพูชากลับกล่าวหาฝ่ายไทยว่าตั้งใจที่จะไม่ทำตามพันธกรณีซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยฝ่ายไทยมองว่าเมื่อใช้กรอบของอันครอสที่ทั้งสองประเทศเป็นรัฐภาคีแล้วก็ควรเจรจากันในระดับทวิภาคีก่อนทางนี้กระบวนการประนอมภาพบังคับต้องใช้เวลาหากไทยและกัมพูชาเข้าสู่กระบวนการนี้จะยังไม่สามารถกำหนดเขตแดนทางทะเลหรือพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างกันได้ดังนั้นจึงตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชา
14: จริงๆแล้วเราก็พร้อมที่ตอบสนองแต่มันต้องมีความจริงใจเพราะปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขโดยง่ายแล้วถ้าเกิดเขาพูดถึงแก้ไขโดยสันติวิธีสันติวิธีที่แท้จริงคือพูดคุยกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยกันหาแนวทางแล้วถ้าเราหาแนวทางออกไม่ได้เราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีอยู่
0: ขณะที่พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงต่อไทยโดยกล่าวอ้างว่ามีการจัดสร้างพระพุทธรูปติดตั้งธงชาติสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการวางลวดหนามโดยระบุว่าการจัดสร้างพระพุทธรูปและการติดตั้งธงชาติไทยเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยและการควบคุมดูแลของฝ่ายไทยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในเขตพื้นที่ของไทยโดยกองทัพบกยังคงยึดมั่นตามถ้อยแถลงร่วมในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศรวมทั้งการใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนส่วนการวางลวดหนามในพื้นที่บริเวณช่องบกเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดำเนินการภายในเขตอธิปไตยและพื้นที่ควบคุมของฝ่ายไทยเช่นกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนลดโอกาสการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดโดยสอดคล้องกับแนวทางการลดการเผชิญหน้าและการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง
18: หลายคนเชื่อว่าแจ้งไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นอีกต่อไปแล้ว
19: ผมกิตติเดชแสนทั้งกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสเป็นคนที่รักษาผลประโยชน์สาธารณะป้องกันความเสียหายกับคนหมู่มากกับสังคมอำนาจรัฐต้องให้การคุ้มครองใช้ระบบกฎหมายก็ดีกระบวนการบริหารจัดการก็ดี เช่นถูกเรียกรับสินบนแบบนี้คุณแจ้งเบาะแสได้เลยข้อมูลหลักฐานมันชัดจะเก็บข้อมูลอัดเสียงบันทึกเทปสามารถนำไปส่งให้ตำรวจหรือปปช.ส่วนกรณีอื่นๆต้องอาศัยข้อมูลที่มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นของเรื่องมันจะต้องมีสาระสำคัญของข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่ามีการพยายามทุจริต
18: เพียงแค่กล้าที่จะไม่ยอมกล้าที่จะพูดความจริงคุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ขั้นตอนที่เคยไม่โปร่งใสกลับมาเป็นธรรมได้อีกครั้งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและเลบานอนอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพได้ภายในไม่กี่วันหากไม่มีอุปสรรคใดๆจากการกระทำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐในฐานะคนกลางต้องการให้การเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดำเนินต่อไปอย่างอิสระโดยแยกออกจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลอิหร่านไม่เห็นด้วยความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่คณะผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเริ่มการเจรจาสันติภาพโดยตรงรอบที่4ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติวุฒฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในพื้นที่ของยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟและแคว้นคาคิฟเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก130รายนายดูจาริกเน้นย้ำว่าการโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขัดกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัสเซียยุติการโจมตียูเครนโดยทันทีสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้เพิ่มเติมในอัตราร้อยละ10หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมพบว่าเกาหลีใต้และอีกกว่า60ประเทศยังคงละเลยการบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยมาตรการดังกล่าวอาจมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้านนายจิมมี่สันกลีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับการที่ประเทศคู่ค้าละเลยการแก้ไขปัญหาสินค้าที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบังคับได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศยกระดับมาตรการป้องกันการบังคับใช้แรงงานอย่างไรก็ตามสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐจะเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคมก่อนจัดการไต่สวนในวันถัดไปนายกรัฐมนตรีแมทธิวเวลของหมู่เกาะโซโลมอนซึ่งเป็นประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เปิดเผยระหว่างการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเพื่อหาความร่วมมือทวิภาคีกับรัฐบาลออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลโซโลมอนจะทบทวนข้อตกลงด้านความมั่นคงที่เคยลงนามกับจีนเมื่อปี2565ซึ่งเปิดให้ทางจีนสามารถส่งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเข้ามาปฏิบัติการในหมู่เกาะโซโลมอนท่ามกลางความกังวลของออสเตรเลียและสหรัฐต่อบทบาทที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียกล่าวว่าออสเตรเลียและหมู่เกาะโซโลมอนจะจัดทำสนธิสัญญาฉบับใหม่เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเดินหน้าโครงการฝึกอบรมตำรวจระหว่างสองประเทศต่อไปทั้งนี้ออสเตรเลียลงนามสนธิสัญญากับหลายประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอาทิตูวาลู นาอูรูและปาปัวนิวกินีเพื่อทวงดุลการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่เทลาดานสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียในกลุ่ม B นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเปิดสนามถล่มเอาชนะทีมชาติบรูไน9ประตูต่อ0เก็บ3คะแนน

0: ได้ฟื้นฟูร่างกายโดยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและโปรแกรมด้วยส่วนสภาพร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้พัฒนาหลายอย่างมาปรับใช้กับทีมชาติซึ่งเกมทีมชาติ2เกมนี้ถ้ามีโอกาสลงไปเล่นก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวเอง
1: การที่ได้ไปเล่นญี่ปุ่นก็ช่วยแบบพัฒนาตัวผมด้วยครับแล้วก็ได้เหมือนแบบตัวผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยที่ได้ไปตรงนั้นก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างครับฟุตบอลญี่ปุ่นมันก็จะแบบมันค่อนข้างเร็วครับเราก็ต้องปรับตัวให้ทันครับเพราะว่าถ้าเราช้ากว่าเขาเราก็อาจจะแบบตามเขาไม่ทันนี่เราก็ต้องปรับตัวกับที่นู่นให้ได้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดครับถ้ามีโอกาสได้ลงไปเล่นก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยครับ
0: สำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนนี้พบคูเวตเวลา 19:30 น.ที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 น.ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโดนีอิราโอลากุนซือชาวสเปนิชวัย43ปีมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนอาเนอร์สล็อตกุนซือชาวดัตที่เพิ่งโดนปลดจากตำแหน่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและกำลังหารือกันเรื่องทีมงานของอิราโอลารวมถึงแผนการทำทีมในอนาคตก่อนจะมีการลงนามในสัญญาอย่างเป็นทางการในไม่อีกกี่วันข้างหน้าการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมาวิก้าบันโซดมือ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้พรปวีผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกแพ้อุสลาวีสินธุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันไว้ในรอบแรกศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการโรสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ3ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการจากเยอรมันเอาชนะราฟาเอลคอดามือ27ของโลกจากสเปน3เซตรวด7-6ไทเบรก7-3 6-1และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยาคุปแมนซิกมือ26ของโลกจากเช็กที่หยุดความร้อนแรงของชูอัลฟอนเซกาดาวรุ่งจากบราซิลและมือ28ของรายการ3เซตรวด6-4 6-3และ7-6ไทเบรก7-3ด้านหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเมียร่าอันเดเอวามือ8จากรัสเซียเอาชนะโซราน่าเคิร์สเตียมือ18จากโรมาเนียอย่างเหนือชั้น2เซตรวด6-0และ6-3ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับมาต้าคอสยุกมือ15จากยูเครนที่เอาชนะเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7เพื่อนร่วมชาติมาได้บุดวิด2-1เซต6-3 2-6และ6-2นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมจำนวน12คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย6คนได้แก่กาศิดิษฐ์สำเร็จแม็กซิมัสพราพลโจรภวิศสอนลักทรัพย์วิชยาตรงเจริญชัยกุลธนเพชรฉันทะและปัชญาอิสโรส่วนนักกีฬาหญิง6คนประกอบด้วยลัลลนาธาราฤดีมนัญชยาสว่างแก้วพัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะและเพียงทานผลิพืชชมรมว่ายน้ำสิงห์ระเบิดฟอร์มเก่งในต่างแดนหลังส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติชุดใหญ่จำนวน14คนเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำนานาชาติสิงคโปร์ National Swimming Championship 2026ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคมที่ผ่านมาทัพฉลามหนุ่มและเงือกสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านได้ถึง17เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง5เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแถมยังจารึกสถิติใหม่ประเทศไทยได้อีก2รายการโดยเงือกออยสวนีบุญอัมไพนักว่ายน้ำสาวทีมชาติไทยเหมาคนเดียวมากที่สุด3เหรียญทองจากประเภทกบ50เมตร 34.94 วินาทีกบ100เมตร1นาที 10.90 วินาทีและกันเชียง50เมตร 28.96 วินาทีทีมนักตบลูกยางสาวไทยลงฝึกซ้อมสนามจริงก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรก นัดแรกที่จะพบกับเซอร์เบีย

0: ที่หนานจิงโอลิมปิกยูธสปอร์ตปาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้เน้นเรื่องการเสิร์ฟรับเสิร์ฟก่อนที่จะลงระบบทีมโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจกับการฝึกซ้อมนักกีฬาไม่มีปัญหาทุกคนค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมลงสนามทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันนี้จะพบกับเซอร์เบียเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคอมแบทชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2026ณกรุงบราซิเลียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลในระหว่างวันที่8ถึง13มิถุนายนนี้โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน5ชนิดกีฬาประกอบด้วยยูยิตสูคาราเต้มวยไทยวูซูและมวยปล้ำโดยคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น76คนประกอบด้วยนักกีฬา46คนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ประจำทีมแพทย์ผู้สื่อข่าวจำนวน30คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ระหว่างวันที่6ถึง7มิถุนายนที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ล่าสุดมีนักกีฬาจาก8ชาติยืนยันส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตบริหารพิเศษฮ่องกงอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานฟิลิปปินส์และนักกีฬาจากประเทศไทยด้านพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา 8:40 นได้รับเกียรติจากนายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.มาเป็นประธานในพิธีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่ากรีดกรายกรีดกรายประกอบด้วยคำว่ากรีดกับกรายกรีดหมายถึงมีท่วงท่าการใช้มือที่มีลีลางดงามส่วนคำว่ากรายหมายถึงทำกิริยาทอดแขนให้แกว่งไปมาประกอบอาการเดินแบบช้าๆอย่างสง่างามเมื่อรวมคำว่ากรีดกับคำว่ากรายเป็นกรีดกรายจะหมายถึงอาการที่เดินทอดแขนและจีบนิ้วเช่นนางงามแต่ละคนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติเดินกรีดกรายอยู่บนเวทีหรือหมายถึงมีท่าทางหยิบยงเช่นเสียงคุณยายสอนหลานสาวอยู่ในครัวว่าจะหยิบจับอะไรก็ให้เต็มไม้เต็มมือหน่อยเถอะลูกอย่ากรีดกรายนักเลย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารและการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือที่ต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่021413930กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคสูงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายภาพนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ hrdms.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่4ถึง11มิถุนายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทาให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึง12มิถุนายนดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่021410775และสายด่วน1355สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอของการวิจัยและนวัตกรรมผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัดเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยท่านผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเครื่องประดับประจำราชวงศ์ไทยที่มีความโดดเด่นหลายคนคงนึกถึงรัดเกล้าเพชรรัศมีสุริยะที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสวมณ งานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ80พรรษาสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในคืนวันที่30เมษายน2569ที่ผ่านมาที่ได้สร้างความประทับใจต่อราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งประสบกนิกรชาวไทยโดยที่มาของรัฐเกล้าองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมากว่า100ปีค่ะรัฐเกล้าเพชรรัศมีสุริยะหรือฟรินช์เทียร่าเป็นรัฐเกล้าเพชรโบราณรูปทรงแฉกรัศมีโดดเด่นด้วยเพชรที่เรียงเป็นแฉกแหลมเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์และสามารถแปลงเป็นสร้อยพระศรได้มีต้นเขามาจากเครื่องประดับของสตรีรัสเซียที่เรียกว่าโคโคเชนิกเริ่มแพร่หลายในยุโรปและมีการนำเข้ามาในสยามเมื่อครั้งรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปทรงเลือกซื้อและทรงนำเข้ามาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทำให้รัฐเกล้าองค์นี้เป็นภาษาการทูตชนิดหนึ่งเพราะในโลกของราชสำนักยุโรปซึ่งมีอิทธิพลต่อโลกในยุคนั้นการมีเครื่องเพชรรัฐเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์และฉลองพระองค์ถือเป็นการแสดงความมีอารยธรรมความมั่งคั่งความต่อเนื่องและความเป็นสมาชิกของสังคมกษัตริย์สากลค่ะในอดีตรัฐเกล้าเพชรองค์นี้มีหลักฐานปรากฏชัดในพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบทอดมรดกชิ้นนี้มาทรงในหลายโอกาสสำคัญรวมถึงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2546และในรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบทอดศิราภรณ์องค์เดิมนี้กลับมายังสวีเดนอีกครั้งท่านผู้ฟังคะการปรากฏตัวของรัฐเกล้าเพชรรัศมีสุริยะในครั้งที่ผ่านมานั้นไม่เพียงแต่แสดงถึงพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบนเวทีสายตานานาชาติแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีที่สืบทอดมากว่าศตวรรษเพราะรัฐเกล้าที่ดีที่สุดคือรัฐเกล้าที่มีเรื่องเล่าและไม่มีเรื่องเล่าใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามรดกจาก6รัชสมัยแห่งราชวงศ์จักรีจบบทความประจำวันเรื่องรัฐเกล้าเพชรรัศมีสุริยะตำนานรัฐเกล้าคู่ราชวงศ์ไทยเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โห
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต้อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมญาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นต่างธรรมญาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านห้องหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพูนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

0: ็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการ

0: สวัสดีครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมองลำพูนกับสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผมปฐมพงษ์ทองรวยครับนิติกรปฏิบัติการครับ
1: ค่ะดิฉันพัชราพรจิตนะคะรองอัยการจังหวัดค่ะ
0: วันนี้เรามีตัวละครใหม่ถือว่าเป็นท่านรองอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เนาะที่มาแทนท่านวาสินีทีนี้เราก็จะมีการมาจัดรายการกันให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านกฎหมายก็ช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตกันหน่อยว่าเอ๊ะช่วงนี้มีข่าวคราวอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายแล้วเป็นประเด็นในสังคมแต่อย่างที่ว่านะครับเราก็จะไม่ระบุตัวไม่ระบุอะไรกันแต่เราก็จะบอกว่าอ่ะเป็นในลักษณะของข้อกฎหมายแล้วกัน อย่างช่วงนี้เอ๊ะมีข่าวอะไรที่แบบน่าสนใจ
1: ก็ไม่มีอะไรจะดังไปกว่าเรื่องประเด็นเรื่อง
0: อินฟูท่าน
1: ใช่อินฟูนักอนุรักษ
0: ์เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะที่อยู่ในข่าวเนาะจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามีการชำเราเราใช้ในทางกฎหมายแล้วภาษาผมว่ามีการชำเราซึ่งเป็นการกระทำในวัยเด็กเนาะระหว่างเด็กกับเด็กหรือยังไงก็ตามวันนี้เราก็เลยจะให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำชำเราไม่ใช่หาท่องทางที่จะไม่ผิดนะครับแต่เราจะมาให้ข้อกฎหมายกันว่าเออไอการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างที่ถือว่าเป็นการกระทำชำเราลักษณะไหนบ้างที่มีการคุ้มครองในตัวของทั้งตัวผู้เสียหายเองหรือทางตัวผู้กระทำผิดเองเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เข้าข่ายหรือไม่ได้เข้าองค์ประกอบเนาะที่จะทำให้เขาเป็นความผิดได้ทีเนี้ยเราก็จะมาเริ่มกันเริ่มจาก
1: ที่แน่ๆเราก็ต้องดูประมวลกฎหมายอาญา
0: ประมวลกฎหมายอาญ
1: าว่าการกระทำชำเราคืออะไร อะไรที่จะแบบเข้าถือว่าเป็นการกระทำชำเราก็มาตรา1เลยค่ะอนุ18เน
0: า
1: ะ
0: มาตรา1อนุ18ว่ายังไงครับ
1: การกระทำชำเราหมายความว่าการทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่นหรือการใช้อวัยวะเพศหรือการใช้อวัยวะอื่นของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นหรือการยอมให้ผู้อื่นกระทำกับผู้กระทำในลักษณะเดียวกันประมาณนี
0: ้แต่ทีนี้ตัวบทนิยามของมาตรา1อนุ18เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันถูกแก้ไขใหม
1: ่ใช่มัน
0: เป็นการแก้ไขไปเมื่อล่าสุดเนี้ยจำวันไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นการแก้ไขไปพร้อมๆกับคำว่าคุกคามทางเพศซึ่งเราเคยอธิบายเรื่องการคุกคามทางเพศไปแล้วเนาะซึ่งทีเนี้ยถ้าเราจะมาอธิบายของคำว่าไอ้การสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยใช้อวัยวะเพศอะไรเนี้ยถ้าเราสังเกตที่อธิบายเมื่อกี้เนาะถ้าเป็นลักษณะของการที่ใช้อวัยวะเพศกับอวัยวะเพศทวารหนักหรือช่องปากเนี่ยอันนี้ผิดเลย
1: ใช
0: ่แต่พอเป็นการใช้ของผู้กระทำอวัยวะอื่นมันไม่มีคำว่าช่องปากเพราะถ้าเกิดมันมีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าหมอฟันก็ผิดเลยหมอฟันเอามือล้วงปากเรา
1: ไปในช่องปาก
0: มันกลายว่าอวัยวะอื่นหมอฟันก็คือมือเข้าไปในช่องปากอ้าวหมอฟันกลายเป็นกระทำชำเราเราไม่ใช่อ่ะเขาก็เลยต้องเขียนให้มันชัดเจนนะครับหรือการที่บอกว่ายินยอมให้ผู้อื่นกระทำกับเขาในลักษณะเดียวกันก็หมายความว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมันไม่การข่มขืนกระทำชำเรามันไม่หมายความว่าเราต้องไปทำเขาอย่างเดียวไงแต่เราบังคับให้เขามากระทำกับเราแต่ว่าเขาไม่ได้อยากกระทำมันก็เป็นการข่มขืนกระทำชำเรา
1: อย่างเคสนี้ก็จะมีแบบคนมองบางคนที่อาจจะสองด้านว่าเอ็มก็ไม่ได้แบบการที่บังคับการที่ให้เขาเอาอวัยวะเพศเข้าไปในปากก็ไม่ได้มีใครบังคับนี่เราก็แบบผลักออกอะไรอย่างนี้ได้แต่อันนี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงเนาะว่ามันก็อาจจะต้องดูอายุดูข้อเท็จจริงในตอนนั้นด้วยว่ามันเป็นยินยอม
0: ขณะนั้นเราก็ต้องดูว่านิยามของการข่มขืนเพราะเราเอาจริงๆถ้าเราพูดถึงว่า10กว่าปีที่แล้วนิยามการข่มขืนเนี่ยมันยังเป็นเรื่องชายกับหญิงอยู่เลยถูกไหมครับสมัยก่อนก็เลยบอกว่าอุ้ยผู้ชายโดนข่มขืนเหรอไม่ผิดนะกลายเป็นว่าโอ้ถ้าอย่างนี้เป็นผู้ชายโดนข่มขืนนี่ก็โอ้ไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากใครไม่ได้เลยได้แค่อนาจารอย่างเดียวหลังๆมาพอเรามีเรื่องการสมรสเท่าเทียมเนาะก็เลยมีการแก้ไขครั้งนั้นไปก่อนว่าเป็นผู้ใดข่มขืนผู้อื่นอะไรอย่างนี้ไปอาจจะถ้อยคำอาจจะไม่ใช่อย่างนี้หรอกแต่ว่าก็ให้รู้ว่ามีผู้ใดกับผู้อื่นแทนละพอตอนหลังเขาก็เลยไม่มีการไหนๆก็ไหนๆแล้วมันมีหลังๆมามันมีเรื่องของการที่ว่านิยามเขาเนาะที่บอกว่าอวัยวะเพศเนี่ยให้รวมหมายถึงอวัยวะจากการผ่าตัดด้วยเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสูงมันรวมถึงข้ามเพศมาเป็นทอมอาจจะแปลงเพศมาแล้วมีอวัยวะเหมือนเลยหรือว่าเป็นผู้ชายแปลงเพศไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่า คุณเป็นผู้หญิงในทางร่างกายแล้วคุณไปข่มขืนเขามันก็เป็นความผิดเหมือนกันนี่เฉพาะนิยามอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถคุยกันได้ยาวมากอ่ะแต่ทีเนี้ยในข้อเท็จจริงตรงที่เรารับฟังมาจากข่าวเนาะมันมีเรื่องช่วงอายุที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นช่วงประมาณอายุ14ถึง16
1: อันนี้คือผู้กระทำผิดใช่ไหม
0: ใช่รวมถึงผู้ถูกกระทำด้วย
1: ผู้ถูกกระทำประมาณสักเขาบอกว่าเขาสัก10ขวบ
0: สิบขวบทีเนี้ยบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยเรื่องอายุก็สำคัญ
1: ใช่ก็ยิ่งผู้ถูกกระทำอายุน้อย
0: ครับ
1: กฎหมายก็ยิ่งคุ้มครองใช่โทษก็ยิ่งแรง
0: ก็คือในทางกฎหมายจริงๆอ่ะเขาแบ่งคำว่าผู้เยาว์กับเด็กหรือว่าเล็กกว่าเด็กลงไปอีกแต่ว่าทีเนี้ยมันก็อันนี้มันก็เป็นการแก้ไขเหมือนกันผมจำไม่ได้ว่าแก้ไขช่วงปีไหนแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอายุของผู้กระทำความผิดกับนิยามคุ้มครองตัวเด็กผู้ถูกกระทำอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะแก้ไขเรื่องอายุเด็กเนาะเขาก็บอกว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า10ขวบถ้าไปกระทำความผิดในทางกฎหมายถือว่าไม่มีความผิดไม่มีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการเรื่องมันเป็นเรื่องของอนุสัญญาที่เราไปเซ็นกับเขาไว้เนาะพอเราแก้ไขเป็นอายุ12ก็กลายเป็นว่าเอาง่ายๆเลยถ้าเด็กอายุ7ขวบเนี่ยไปกระทำความผิดไปลักของในห้างอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีความผิดเลยนะครับ
1: แต่ว่าเท่าที่เคยทำมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบจะต้องไม่เข้ากระบวนการยุติธรรมนะคือก็จะต้องแบบมันก็จะต้องเป็นเรื่องของต้องมีการถ้ารู้ว่าทำผิดไม่ใช่ว่าโอเคตำรวจเจอแล้วปล่อยไปได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่มันก็ต้องมีแบบตำรวจเขาต้องทำเป็นสำนวนมาอยู่ดีแล้วก็ส่งมาให้อัยการเบอร์แล้วอัยการก็พิจารณาอ้ออายุไม่ถึงอะไรอย่างนี้เคยมีเหมือนกันว่าแบบอายุ11แล้วแบบคุณแบบเหมือนเป็นคุณลุงที่รู้จักกันแบบนั่งเล่นในแบบว่าเถียงนาอะไรเงี้ยให้ยืมปืนเล่นปืนลั่นโดนคุณลุงตายเด็กอายุ11ก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ว่าก็แบนเป็นความผิดเพราะว่าอายุไม่ถึง12
0: ก็คือต้องเข้าสู่กระบวนอยู
1: ่
0: เพราะว่าเคสเนี้ยเคยถามเพื่อนที่อยู่ศาลเยาวชนเขาบอกว่าเอ้ยถ้าอายุไม่ถึงเลยอ่ะคือไม่ถึง12เนาะเขาเรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลเยาวชนด้วยซ้ำ
1: ใช่ก็คือยังคือ
0: มันยังไม่ถึงเลยไง
1: มันจะถึงแค่ขั้นอัยการ
0: ใช่
1: อัยการก็จะสั่งว่าฟ้องไม่ฟ้องเพราะอย่างงี้ก็จะไม่เข้าศาลเลยอย่างง
0: ี้แต่ในส่วนของอายุเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าสมมติเด็ก7ขวบเอาปืนไปยิงคนมันจะไม่ผิดซะทีเดียวมันอาจจะต้องดูก่อนว่าเอ้ยไอ้การที่มันไปยิงคนเน
1: ี่
0: ยไปโดนผู้ใหญ่ที่ไหนใช้มาหรือเปล่า
1: อะไรก็อีกเรื่อง
0: เพราะว่าถ้าเกิดในลักษณะของข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดอยู่ๆเด็กอย่างเงี้ยให้เด็กเล่นปืนเองแล้วปืนมันลั่นโอเคมันก็เป็นลักษณะนั้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูเดี๋ยวเอาปืนกระบอกเนี้ยไปปล้นร้านทอง
1: ผู้ใหญ่มาใส่ใช้เด็กดีกว่า
0: เด็ก
1: จะได้ไม่ต้องแบบรับผิดเราก็เผื่อสบายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มีข่าวออกประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วแม่ให้เด็กเนี่ยอายุ7ขวบเลยไปส่งยาเสพติดเรียบร้อยอย่างเงี้ยในทางกฎหมายก็บอกว่าเด็กอ่ะไม่ได้เป็นคนกระทำผิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องเด็กกระทำผิดอยู่แล้วแต่เขาถือว่าตัวผู้ใหญ่เองอ่ะเป็นผู้กระทำผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมนี่แหละแต่เขาใช้คำว่า innocent agent ก็คือแบบคุณใช้คนที่บริสุทธิ์ไปทำโดยเขาก็ไม่ได้รู้นะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเป็นความผิดเพราะเขาไม่รู้อะไรเลยอาจจะหลอกลวงหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เนาะหลอกผู้ใหญ่ไปให้กระทำอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าไอ้ผู้ใหญ่คนที่ไปกระทำไม่ได้กระทำหรอกแต่เป็นคนอื่นหลอกใช้มาด้วยความไม่รู้ซะมากกว่าเนาะ
1: ผู้ใหญ่ก็ผิด
0: ใช่ผู้ใหญ่ก็ผิด
1: ใช่
0: ทีนี้มันก็จะเป็นต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงช่วงเด็กอายุถึง12เน
1: า
0: ะทีเนี้ยมันก็จะมีช่วง12ถึง15ละก็ทีนี้กฎหมายก็จะมุ่งคุ้มครองอยู่ส่วนนึงแล้วก็ต้อง15ถึง18ก็จะเป็นบทคุ้มครองอีกแบบนึงมันจะเป็นเรื่องของการกรณีทำความผิดแล้วศาลจะกำหนดโทษอย่างไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เราก็มาเข้าถึงว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ในตามข่าวที่เราเห็นกันเนี่ยเมื่อมีการใช้อวัยวะเพศล่วงล้ำช่องปากแล้วเนี่ยจะเป็นความผิดหรือไม่ มันมีมาตราอะไรครับที่มันจะเป็นความผิดได้บ้าง
1: ก็แน่นอนเลยก็กระทำชำเราผู้อื่นเนาะมาตรา276
0: เปิดด้วย276
1: กฎหมายอาญาใช่อันนี้มันจะเป็นกรณีที่ว่าผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยหรือโดยทำให้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่นก็คือนี่แหละคือรับโทษตามกฎหมายอาญ
0: า
1: ใช
0: ่แต่อันนี้จะเป็นผู้ใหญ
1: ่อันนี้
0: 26จะเป็นผู้ใหญ
1: ่ใช่
0: เราก็เอาง่ายๆด้วยของเขาเรียกว่าองค์ประกอบความผิดเนาะก็คือผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นทีเนี้ยขู่เข็นก็เอาง่ายๆเลย
1: ก็บัง
0: ค
1: ับ
0: ไม่ยอมก็คือบังคับเลยอันนี้บ
1: ัง
0: ค
1: ับ
0: เอาดื้อเลยหรือใช้กำลังประทุษร้ายก็คืออาจจะบีบค
1: อ
0: บีบแขนอะไรก็ตามทีนี้เริ่มมีการใช้กำลังประทุษร้ายแล้วหรือทำให้เขาไม่สามารถขัดขืนได้ในสภาวะนั้นเช่นเราจะเห็นข่าวเลยไปเที่ยวผับปุ๊บโดนวางยาเนี่ยก
1: ็
0: คืออยู่ในสภาวะที่ไม่อาจขัดขืนได้เนาะหรือทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลอื่นเอ๊ะอย่างนี้มันจะเป็นยังไงได้บ้าง
1: ปิดไฟ
0: ปิดไฟ
1: เป็น
0: เอ๊ะเข้ามาเงียบไม่พูดไม่จาภรรยาอาจจะหลับอยู่แล้วก็เข้าใจว่าสามี
1: เขายอมก็ไม่ได้เราหลอกไปทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นคนอื่น
0: เพราะหลักกฎหมายยังไงมันมีเรื่องของการที่บอกว่าถ้ามีความยินยอมมันก็จะไม่เป็นความผิดแต่ว่ามันต้องดูว่าไอ้ความยินยอมที่ว่าม
1: ัน
0: ยินยอมได้ในทางกฎหมายไหมอย่างเช่นยินยอมให้เอาคนเอามีดมาเสียบพุงอันนี้ไม่ได้แต่เนี้ยเขาจะมาบอกว่าเอ้ยก็เขายินยอมไงก็ไม่ได้ห้ามอะไรแต่จริงๆคือคุณไปเข้าบทความผิดที่บอกว่าทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นคนอื่น
1: ใช่
0: ซึ่งไอ้กรณีอย่างเนี้ยมันก็จะมีความละเอียดลงไปอีกว่าแล้วถ้าเกิดจะมีโทษที่หนักมากกว่านี้ล่ะเพราะอันนี้เขาบอกว่าถ้าข่มขืนกระทำชำเราเนา
1: ะ
0: 4ปีถึง20ปีโทษจำคุกแต่ว่าถ้าเกิดทำตัวให้เขาเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรืออาวุธระเบิดทีเนี้ยกลายเป็น7ถึง20แค่เข้าใจว่ามีนะครับยังไม่มีนะ
1: ไม่มีจริงแค่เข้าใจว่ามีก็โทษเพิ่มขึ้นละ
0: อย่าพูดเสียงดังอย่าส่งเสียงนะถ้าส่งเสียง
1: มีอะไรอยู่ในกระเป๋ารู้ไหม
0: เดี๋ยวจะยิงก็รู้ไม่มีอะไรในกระเป๋าอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าจากโทษเมื่อกี้ที่อยู่แค่เท่าไหร่เอง
1: 4 ถึง 20
0: กลายเป็น7ถึง20เพิ่มมา3ปีกับคำพูดคำเดียวแต่ทีเนี้ยแล้วถ้าเกิดทำด้วยมีอาวุธปืนหรือมีระเบิดอันนี้พกมาจริงๆเลยพอพกมาปุ๊บเนี่ยทีนี้กลายเป็น15 ถึง 20เลยคูณ2เกือบคูณ2เกินด้วยเพราะว่าเมื่อกี้7
1: อันนี้กลายเป็น15ถึง20นี่มีเรื่องนี้ด้วยนะร่วมกระทำผิดหลายคนอันมีลักษณะเป็นการโสมหญิงหรือชาย
0: แก้ไขมาสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าเรื่องโสมหญิงโสมชายเนี่ยโสมเด็กหญิงโสมเด็กชายเนาะเมื่อก่อนมันก็ยังไม่มีข่าวเอาง่ายๆเขาก็อาจจะลงเป็นคนๆไปเงี้ยแต่ทางกฎหมายเขาคงเห็นว่าถ้าการกระทำแบบนี้มันอาจจะทำให้ตัวผู้ถูกกระทำเองอ่ะคือแค่โดนข่มขืนแค่คนเดียวเนาะเขาก็รู้สึกแย่มากพอแล้วแต่อันเนี้ยมาเป็นแก๊ง
1: มันสำหรับพี่ก็มองว่ามันไม่ต่างกับการแบบคือพอมันหลายคน
0: อ
1: ่ะมันก็คือการมันก็คือความน่ากลัวที่เพิ่มขึ้นไม่ต่างกับการถือปืนขู่หรืออะไร
0: คุณจะมาโดนเข้าเดิมไม่ได
1: ้
0: ควรจะต้องโดนแบบเบิ้ลโทษไปอีกเพราะฉะนั้นทีนี้พอเข้าลักษณะเนี้ยโทษมันก็เลยเพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่ได้มีการใช้อาวุธปืนหรืออาวุธระเบิดเป็นการแบบมาไม่มีอะไรเลยอาจจะแค่วางยาแต่พอมีตั้งแต่2คนขึ้นไปอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเอาคุณโดนบทหนักที่สุดไปเลยแต่นี่ก็ยังไม่เข้าในเรื่องที่เราจะพูดกันเพราะว่าอันเนี้ยมันยังไม่เด็กแต่ในการกระทำระหว่างผู้ใหญ่เนี่ยมันก็มีเรื่องของการทำความผิดระหว่างคู่สมรสด้วยสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราไปโรงพักเนี่ยโอ้คือนี่อาจจะบอกว่าสนใจข้อกฎหมายตั้งแต่เด็กก็ได้เนาะเราก็จะได้ยินข่าวบอกว่าเนี่ยผัวข่มขืนเมียไม่ผิดหรอกสมัยก่อน
1: เรื่องครอบครัวเขาอย่าไปยุ่ง
0: เลยตำรวจอย่าไปยุ่งเลยเหมือนทำร้ายผัวตบเมียอย่าไปสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวซึ่งจริงๆอ่ะรวมถึงไอ้เรื่องสามีตบภรรยาหรือภรรยาตบสามีก็ได้เดี๋ยวเราสังคมเท่าเทียมแล้วจริงๆอ่ะพอเรามาอยู่ในงานกฎหมายมากๆเนาะถึงมารู้ว่าโอ้จริงๆเขามีพรบที่เกี่ยวกับ
1: ความรุนแรงในครอบครัว
0: พอไปแจ้งตำรวจปุ๊บนี่ต้องดำเนินการภายใน24ชั่วโมงด้วยโอ้โหรวดเร็วทันใจมาก
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนเนาะก็ต้องมีมันจะมีมาตรการการคุ้มครองเพื่อคนในครอบครัวถ้ากระโดดไปเรื่องความรุนแรงในครอบครัวคือพอมันเป็นเรื่องของครอบครัวสามีภรรยาแล้วเนี่ยกฎหมายเขาก็จะยืดหยุ่นกว่าอย่างเช่นถ้าทำร้ายร่างกายถ้าเป็นเรื่องคนในครอบครัวก็ยอมความได
0: ้
1: เหมือนอันนี้ถ้าเป็นข่มขืนกระทำชำเราถ้าเป็นเกิดระหว่างคู่สมรส
0: เ
1: ป็นก็คู่สมรสถ้าสมมติว่ายังประสงค์จะอยู่กินกันด้วยสามีภรรยากันต่อ
0: อาจจะแค่วันนี้ก็คือแบบไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมแต่พอดีแบบบังคับอ่ะมันก็เลยกลายเป็นกรณีเข้าการข่มขืน
1: ก็ไม่ก็อาจจะไม่ลงโทษหรือว่าลงโทษศาลก็จะกำหนดโทษเท่าไหนก็ได้หรือจะแค่เงื่อนไขอะไรก็ได้อย่างเงี้ยก็คือเพื่อให้แบบมันก็ตามความเป็นจริงเนาะให้แบบมันก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรืออะไรก็กฎหมาย
0: ยืดหยุ่นหน่อยแต่ถ้าอยากหย่ากฎหมายก็ถือว่าให้เป็นเหตุหย่าได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้ให้ความยินยอม
1: ใช่แต่ถ้าคู่สมรสจะไม่ยอมเธอทำฉันไม่ยอมก็ได้นะแล้วได้หมดเลย
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ายอมถ้ายังประสงค์ถ้าไม่ประสงค์แล้วก็เต็มที่เลยกฎหมายก็ซัดเต็มข้อเหมือนกันทีนี้เข้าสู่สาระของเราโอ้พูดมาเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่เข้าสาระเลย
1: ยังไม่เข้าเรื่องที
0: ่ทีนี้เราก็จะมาเข้าต่อไปว่าเป็นมาตรา277นี่ว่าไงครับ
1: ก็คือ276เนี่ยก็คือเป็นผู้ใหญ่ต้องกรณีว่าไม่ยอมไม่ยินยอมแต่277อ่ะถ้าเป็นการผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยาของตนนะโดยเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
0: อ
1: ันเนี้ยโทษ5ปีถึง20ปีโทษหนักเลยไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่นะถ้าไม่เกิน15นี่โดนหมดเพราะว่าเราก็ถือว่าเด็กเขายังไม่บรรลุนิติภาวะเน
0: า
1: ะอาจจะไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดี
0: แต่มันก็มีเงื่อนไขนิดนึงเน
1: า
0: ะตรงที่เขาบอกว่าซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนเพราะจริงๆบ้านเราอ่ะเราก็ต้องพูดจริงๆว่ามันมีหลายวัฒนธรรมหลายอะไรเน
1: า
0: ะบางทีเขาก็อาจจะแบบถึงในทางกฎหมายเขาจะไม่อาจสมรสกันได้อะไรกันได้แต่จริงๆเขาก็อาจจะเป็นสามีภรรยากันในพฤตินัยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุเขาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่แบบก็ไม่ได้เด็กเกิน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่พ่อแม่รู้เห็นเนาะ มันก็เลยกลายว่าเขาต้องยกเว้นไว้ด้วยว่ากรณีเนี้ยถ้าไปชำเราเด็กเนี่ยไม่เกิน15เนี่ยเขาต้องไม่ใช่สามีภรรยาเราด้วยแล้วก็ยอมไม่ยอมไม่รู
1: ้
0: คุ้มครองเด็กไว้ก่อนเลยว่าถ
1: ้
0: าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยต้องมีโทษ
1: แต่ว่าจะไอ้ที่ว่าไม่ใช่สามีภรรยาเนี่ยนะถ้าจะบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยาต้องมีหลักฐานนะ
0: คือ
1: บางทีก็ต้องแบบเป็นทะเบียนสมรสอย่างเช่นแบบสมมติเขาท้องไปแล้วมันก็สามารถจะมีอะไรเพื่อไม่ใช่จะบอกว่าโอ๊ยเราเคยอยู่กันมาก่อนเราเคยแบบเราเคยอยู่กันมาก่อนแล้วไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได
0: ้ตรงนี้ส่วนใหญ่เราก็ต้องดูว่าศาลเนี่ยเพราะการสมรสมันต้องอายุเกิน18แต่ว่าก่อน18อ่ะ
1: จะมีลูกไปแล้ว
0: ศาลอาจจะสั่งให้สมรสก็ได้
1: ใช่มันก็มี
0: มันก็เลยจะกลายเป็นว่าถ้าเป็นกรณีที่ศาลสั่งให้สมรสไปแล้วอ่ะมันก็จะไม่ผิด277แต่คุณไปข่มขืนคู่สมรสตัวเองเดี๋ยวคุณว่าผิด276ท้ายอยู่ดีก็จะเป็นอย่างนั้นไปเน
1: า
0: ะทีนี้เราก็จะเห็นละทีนี้ในความผิด277เนี่ยวรรค2เขาก็ขยายไปอีกบอกว่าแต่ถ้าไอการกระทำความผิดตามวรรค1เนี่ยกระทำแก่เด็กซึ่งยังไม่เกิน13มี10ปกติกฎหมายมันจะมีนะ17 15 13ทีเนี้ยบอกถ้าเป็น13ปุ๊บเนี่ยกลายเป็น7ถึง20ปีซึ่งจริงๆมาตราเนี้ยก็จะมีขยายไปอีกแหละที่บอกว่าทำให้เข้าใจว่ามีปืนมีอาวุธหรือมีอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่เราก็พอเหมือนกันรู้แค่ว่าหนักก็พออ
1: ่
0: ะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าไอ้เคสที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี
1: ้
0: มันคือการกระทำตัวเด็กไม่เกิน15
1: ไม่เกิน13ด้วยนะ
0: แต่ผู้กระทำกำลังจะบอกไงไอ้ตัวผู้ถูกกระทำอ่ะตามที่เขากล่าวอ้างเขาบอกว่า
1: เขายังไม่เกิน
0: 13ไม่เกิน13แล้วก
1: ็
0: อย่างนี้แสดงว่ามันก็เป็นความผิดแน
1: ่ๆ
0: หรือไม่นะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วผู้กระทำอายุเท่าไหร่ล่ะแต่ผู้กระทำอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยในทางกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าถ้าเด็กอายุไม่เกินเท่าไหร่กระทำมาไม่ใช่เขาบอกว่าคำว่าผู้ใดฉะนั้นถึงแม้จะเป็นเด็กด้วยกันมันก็ผิด
1: ใช่
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติเวลาเราเห็นในข่าวเนาะที่บอกว่าไม่ใช่ในข่าวอะในความเป็นจริงนี่แหละเราอยู่ถ้าสมมติเราไปโรงพักเราจะเห็นบ่อยมากเลยบอกว่าเนี่ยลูกสาวฉันน่ะโดนลูกชายแกหลอกไปบ้านหรือไม่ก็ชวนกันไปไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ปรากฏว่าเกิดไปทำอะไรกันอะอย่างเงี้ยปุ๊บพ่อแม่รู้สึกว่าอยากจะแจ้งความเนี่ยทีเนี้ยมันก็เลยต้องมาดูว่าจริงๆอะไอ้คำว่าพ่อแม่แจ้งความอะมันก็ต้องดูอีกเนาะว่าไอ้เรื่องนั้นอะพ่อแม่จะแจ้งความในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะไปอธิบายต่อในช่วงหลังอาจจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะภาคผู้เยาว์อันนี้ได้ยินบ่อยอะไรเป็นภาคอะไรไม่เป็นภาคอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงกรณีชำเราไปก่อน
1: ค่ะ
0: เนาะทีนี้มันจะมีการบอกว่าถ ้าเด็กอายุกว่า10ปีเนาะแต่ไม่เกิน15กระทำก็คือตัวในที่เราได้ยินกันมาได้แหละเกิดกระทำความผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะยังไม่ถึงขั้นต้องรับโทษแบบผู้ใหญ
1: ่มาตรา74ตรงกฎหมายอาญาเนาะ
0: ทีนี้ก็จะมีลักษณะที่ศาลต้องทำยังไงได้บ้างครับถ้าสมมติว่าศาลจะลงโทษเด็กคนนี้เน
1: ี่ยคือถึงแม้ว่า คือเราไม่ได้ดูอายุตอนที่ขึ้นศาลนะเราดูอายุตอนกระทำผิดสมมติแบบว่าเคยทำผิดตอนเด็กแล้วแบบมาโดนจับได้ตอนแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่างเงี้ยก็ยังเอาอันเนี้ยเอามาตรการอาจจะเอามาตรการอันนี้มาใช้ได้อยู่เพราะว่าถือว่าขณะกระทำดูเป็นอายุขณะกระทำความผิดไปเขาก็จะมีว่าแบบไม่ต้องเด็กคนนั้นไม่ต้องรับโทษถ้าระหว่าง10ถึง15ปีนะก็จะมีมาตรการต่างๆก็จะเป็นเช่นว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ปล่อยเรียกบิดามารดาผู้ปกครองมาตักเตือนหรือว่ามีกำหนดการดูแลเนาะมีการรายงานตัวอะไรประมาณนี้ค
0: ่ะก็เอาง่ายๆว่าศาลเขาก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้ตรงที่เด็กเนี่ยได้กระทำความผิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความผิดเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นถ้าสมมติเด็กกระทำความผิดอายุมันไม่เกิน15ก็จริงอ่ะสมมติมา14ครึ่งอ่ะ14 6เดือนเงี้ยเอามีดไปไล่ทิ่มชาวบ้านเงี้ยจะให้ตักเตือนแล้วปล่อยมันก็ไม่ได้มันก็จะดูอ่อนเกินไปก็อาจจะต้องมีมาตรการว่าจะให้ไปกระทำอะไรยังไงหรือว่าจะวางข้อกำหนดบิดามารดาเนาะ
1: นะครับก็จะมีฝึกถนักหน่อยก็เข้าสถานพินิจสถานอบรม
0: ไปส่งฝึกไปอะไรไปว่ากรณีอย่างนั้นจะเน
1: า
0: ะมันก็ตามความสภาพความรุนแรง
1: ก็ตามข้อเท็จจริง
0: ใช่ไม่ต่างกับผู้ใหญ่หรอกว่าจะโดนหนักโดนเบาอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าเกิดไม่ได้อยู่กับคนที่เป็นบิดามารดาเนาะก็เด็กผู้นั้นอาศัยอยู่กับใครเงี้ยศาลก็มีอำนาจที่จะเรียกไอ้คนนั้นมากำหนดข้อกำหนดว่าจะอย่างไรอาจจะคดีนั้นอาจจะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเป็นคดีอะไรก็จะได้มีข้อกำหนดว่าหลังจากนี้อย่าให้เด็กไปแถวนั้นไปแถวนี้อะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาอย่างนั้นขึ้นอีกเนาะเพราะเอาง่ายๆว่าความเป็นเด็กเขาถึงให้โอกาสบอกว่าถ้าอายุเรากระทำความผิดในวัยเด็กเนี้ยบางคนจะคิดว่าหมดอนาคตแล้วมีเคสมาปรึกษากับสำนักงานเราเหมือนกันว่าเนี่ยลูกเขาโดนคดีบัญชีม้าช่วงนี้ฮิตมากบัญชีม้าก็เลยถามง่ายๆก่อนเลยว่าเราดูละโดนหลอกโดนอะไรจริงแต่ว่าบางครั้งมันก็มีส่วนที่ตัวเองอาจจะต้องกระทำความผิดไปด้วยซึ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่บอกเลยก็คงไม่รอดแต่เคสที่มาปรึกษาบางทีแบบอายุประมาณ 15-16 อย่างเงี้ยเราก็คือต้องแนะนำไปเลยว่าจริงๆอ่ะถ้าอายุประมาณเนี้ยแล้วมันมีเหตุที่เขาดูแล้วคงมีส่วนผิดอยู่ด้วยเงี้ยก็แนะนำว่าสารภาพไปเถอะเพราะว่าการสารภาพไปก็เป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็ความที่เป็นเด็กศาลก็ไม่ได้ลงโทษอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องของการคุมประพฤติสถานพินิจอะไรอ่ะพอโตมาก็จริงๆเขาก็เหมือนกับยื่นขอลบประวัติในวัยเด็กกันเนาะเพราะว่าการกระทำความผิดในวัยเด็กไม่ควรถูกบันทึกไว้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: ประวัติ
0: อาชญากรรมอาชญากรรมก็คือก็ยังถือว่ามีโอกาสได้แก้ไขปรับตัวเป็นคนดีของสังคมบ้างซึ่งตรงนี้เราพูดจริงบางคนที่โดนอ่ะก็น่าสงสารเพิ่งเกิดมาได้แค่วัน2วันแล้วเพิ่งไปโดนบัญชีม้าก็มีอย่างเคสเมื่อวานเลย
1: ที่มาปรึกษาที่สำนักงานหรอ
0: ใช่
1: เป็นย
0: ัง
1: ไง
0: เพิ่งอายุ20แล้วก็เลยมาไม่กี่วันแต่จริงๆ20มันขึ้นศาลอันนี้อยู่แล้วแต่ก็คือน้องก็ยังเป็นแบบวัยศึกษาวัยอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็มีการโดนหลอกให้โอนเงินหลอกอะไรเงี้ยคือปลอมเป็นบุคคลอื่นหลอกมาให้น้องทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไอ้สิ่งที่น้องต้องกระทำอ่ะมันไม่ได้หลอกเอาเงินในบัญชีน้องแต่มันหลอกเอาน้องอ่ะเป็นบัญชีม้าอีกทีนึงโอ้โหปกติมันจะมีหลอกเอาเงินกับเรากับให้เราเป็นบัญชีม้าแต่อันเนี้ยหลอกให้เราเป็นบัญชีม้าโอ้โหซับซ้อนไปอีก
1: ก็คือถ้าเอาบัญชีเราไปหลอกใครเราน้องคนนั้นก็กลายเป็นผู้กระทำความผิดไปโดยปริยายเลยใช่
0: โดนตั้งมา4ข้อหาโอ้โหเราเห็นก็แบบก็คงต้องสู้แหละเพราะว่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงตามที่น้องว่ามาจริงๆก็ถือว่าน่าเห็นใจเนาะแต่ว่าบางคนที่เราเห็นจริงๆบางครั้งมาปรึกษาเนาะก็ขายจริงหรือว่าก็มันก็รู้อยู่เต็มอกแหละว่ามันต้องมีการกระทำความผิดเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการสนับสนุนไปอะไรไป
1: เท่าที่เคยจิตตาที่เห็นนะคือกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เขาก็มองว่าจริงๆเรื่องบัญชีม้าเป็นเรื่องที่ ประชาสัมพันธ์ไปเยอะมากให้ระวังให้อะไร
0: ใครก็รู้
1: ถ้าอายุประมาณเนี้ยแบบ20ละ19ละจะมาอ้างว่าโหไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีเรื่องนี้เขาให้ส่งบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวได้เงิน300อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอ้างไม่ได้แล้วนะคะต้องแบบคือแปลว่าคุณต้องรู้แล้ว
0: ช่วงหลังมาเลยมาแอดวานซ์กว่านั้นนิดนึงจากเรื่องข่มขืนลอยไปบัญชีม้าได้ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่บอกว่าเนี่ยคุณน่ะมีส่วนร่วมกับการค้ายาเสพติดในครั้งนี้นะแล้วก็ส่งรูปส่งวิดีโอการจับกุมอะไรมาหมดเลยโอ้เดี๋ยวนี้เขาปลอมตัวเป็นเครื่องแบบดีล่าสุดนี่ก็เห็นว่าพนักงานสอบสวนปลอมก็เพิ่งโดนรวบที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ปลอมตัวใส่เครื่องแบบแล้วก็มีการแบบโอ้เขาบอกว่าตอนที่เขาไปเจอที่เขมรเนาะเขามีโรงพักของทุกประเทศเลย
1: ใช่ใช่
0: ก็ทำฉากแบ็คดอกก็ทำอย่างดีเขาแบบจับมาเนี่ย
1: เพื่อน
0: แกโดนจับอยู่ที่แล้วเขาซัดทอดแกนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยขอให้โอนขอให้รับโอนเนี่ยเดี๋ยวมีการโอนเงินเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวคุณโอนมันมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะหลอกเอาเงินเราอย่างเดียวละทีนี้มันจะหลอกเอาเราไปบัญชีมาด้วยแต่เทคนิคในการหลอกแผ่วๆขึ้นทีเนี้ยมันก็เลยกลายว่าอย่างคิดเนี่ยถ้าเขาเป็นลักษณะนี้จริงๆเขาโดนหลอกจริงๆนะหลอกให้เชื่อว่าเขา
1: อ
0: ะโดนซัดทอดก็ความเป็นเด็กเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้นี่มันไม่มีองค์ประกอบของความผิดที่ในเรื่องของการที่ว่าเขาแบบเจตนาจะไปหลอกลวงใครเลยแต่เขาโดนหลอกอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ผมว่าอนาคตพอมันเหมือนมันมาเป็นรอบๆนะว่ารอบนี้มันจะทำแบบนี
1: ้
0: รอบนี้
1: ให้ตังแลกเปิดบัญชี
0: สมัยก่อนให้ตังแลกเปิดบัญชี
1: อันนี้อ้างไม่ได้แล้วนะ
0: อันนี้หมดทางอ้างแล้ว
1: อ้างไม่ได้
0: ล็อตต่อมานี่ไปหางานกันเถอะรู้ตัวอีกทีอยู่เขมร
1: อ
0: ันนี้ล็อตนี้หมดไปละช่วงหลังน่าจะคนน่าจะเริ่มรู้เยอะขึ้นตอนนี้เริ่มมีการหลอกว่าเพื่อนโดนจับตำรวจไปจับผู้ต้องหาไม่ได้ซัดทอดคุณอันนี้เริ่มมีกระบวนการใหม่ละ
1: ค่ะ
0: แต่จริงๆไอ้กระบวนการใหม่เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นผู้โดนหลอกจริงๆแบบนี้ก็น่าสงสารนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะไปช่วยเหลืออะไรตั้งแต่ต้นเลยเนาะเห็นไหมทีเนี้ยพอถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำเราก็ต้องบอกว่าเว้ยโตแล้วคิดได
1: ้โตแล้ว
0: ต้องคิดได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ตามสภาพเนาะบางทีความเป็นเด็กความหัวอ่อนเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้หรอกทีนี้กลับมาเรื่องเด็กโอ้โหไปไหนได้
1: กลับมาก่อนว่าเรื่องเขาบอกเรื่องมันเกิดมา10กว่าปีละก็ต้องไปดูอายุความ
0: ใช่มันก็ต้องมาดูเรื่องอายุความว่าเรื่องนี้เนี่ยโทษเมื่อกี้ต้องบอกว่าอ่ะเมื่อกี้ก็คือเป็นการกระทำต่อเด็กอายุไม่เกิน13เราก็ต้องไปดูว่า
1: อายุความก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโทษ
0: ใช่
1: โทษเบาก็อายุความไม่เยอะ

0: คนต่างตัวอะไรเงี้ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับเขามันอย่างงี้แต่ถ้าเรามองย้อนไปณขณะนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็คือเด็กกับเด็กมันก็ถามว่ามัน
1: ก็เป็นความผิดแหละแต่ว่าม
0: ันก็ต้อง
1: ลงโทษก็คงอยู่ในกรอบว่าผู้กระทำผิดยังเป็นเด็กอยู
0: ่ก็ต้องดูว่าขนาดนั้นมันที่ว่า10หรือ12ที่บอกแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นกฎหมาย10แหละเพราะว่า12เพิ่งแก้ไม่นานแต่ก็คือปัจจุบันเขาก็ต้องใช้กฎหมายให้เป็นคุณนะ
1: คือกฎหมายแก้ไปเรื่อยๆค่ะ
0: แก้ให้เป็นคุณ
1: โทษก็อาจจะมีปรับมีอะไรดังนั้นอ่ะเลือกว่าตอนที่ทำผิดคือกฎหมายก็จะกำหนดเลยให้เลือกเอาคือถ้าสมมติตอนทำผิดโทษอย่างโทษเท่านึงหรือว่าแต่ตอนที่ขึ้นศาลศาลพิพากษาโทษอีกอย่างนึงต้องเอาโทษที่เบาต้องเอาโทษที่เบา
0: เขาเรียกว่าโทษใหม่อ่ะมันเบาลง
1: ถ้าโทษใหม่บาลงก็โทษใหม
0: ่
1: แต่ถ้าโทษเก่ามันเบากว่าเอาโทษเก่านะ
0: แต่ทีเนี้ยมันมีการแก้ในเรื่องของอายุไงว่าถ้าสมมุตินะตอนที่กระทำอ่ะเขาอายุ11สมมุติว่าอายุ11แล้วกันณขณะนั้นน่ะผิดแน่ๆเพราะว่าเขาบอกว่าตั้งแต่10มันจะไม่ผิดแต
1: ่
0: ท
1: ี
0: เนี้ยปัจจุบันพอมันแก้เป็น12ก็ต้องถือว่า12เป็นคุณ
1: ใช่ก็จะ
0: ก็จะกลายเป็นว่าถ้าขณะนั้นน่ะมันมีการกระทำความผิดระหว่างเด็ก11
1: ค่ะ
0: ต่อเด็ก10ปัจจุบันก็ต้องกลายเป็นไม่ผิดเลยแต่ข้อเท็จจริงไม่มีใครรู้ครับเราเป็นการอธิบายในข้อกฎหมายว่าถ้าเป็นแบบนี
1: ้
0: เนาะแต่ทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นการชำเราเด็กอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยเรื่องของผู้ปกครองเราจะเห็นแล้วโอ้เนี่ยชอบมีข่าวแถวบ้าน
1: อ
0: ่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีที่บอกว่าเนี่ยเอาลูกสาว
1: ไอ้เจ้านี่มันมีเจ้านี
0: ่มันพาลูกสาวจะฉันไปนู่นนี่นั่นหรือว่าบางทีก็แบบไอ้ลูกชายบ้านนู้นมาปีนเข้าหน้าต่างลูกสาวบ้านนี้
1: อันนี้เขาบอกเลยว่าผู้ชายก็เป็นผู้เสียหายได้นะคือไม่ใช่ว่าแบบผู้ชายจะต้องแบบแม่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะเป็นผู้เสียหายได้อย่างเดียวเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าผู้ชายคือถ้ามันเข้ากระทำชำเราแล้วเนี่ยกฎหมายไม่ได้แยกว่าผู้ชายทำต่อผู้หญิงหร
0: ือ
1: ผู้หญิงทำต่อผู้ชายก็เป็นกระทำชำเราได
0: ้
1: ดังนั้นถ้าข้อเท็จจริงว่าลูกชายเราไปอะไรเงี้ยก็เป็นผู้เสียหายได้เหมือนกัน
0: หรือเราอาจจะโดนชายกับชายหญ
1: ิ
0: งก
1: ับ
0: หญ
1: ิ
0: งก็แก้ไปแล้วเน
1: า
0: ะก็รวมถึงอนาจารด้วยแหละเพราะว่าเอาจริงๆว่ายิ่งสงกรานต์อ่ะผมยังเคยโดนเลยแต่ว่าไม่ใช่โดนอันนั้นเดียวหมายถึงว่าเราขับรถไปเที่ยวสงกรานต์จะไปสาระกลางจังหวัดแห่งหนึ่ง
1: ไม่ใช่ที่นี่
0: ก็จะไปเจอแก๊งที่เขาแบบว่าเล่นน้ำกิน
1: เราไปทำเขา
0: แอลไม่สิก็เราก็จะเห็นแล้วว่าพอมีคนโดนเรียกจอดปุ๊บพอจอดปุ๊บนั่นแหละสารพัดมือล้วงแต่ขอโทษนะครับไม่ใช่อย่างที่เห็นในข่าวเพราะอันนั้นจะเป็นสาวๆแต่อันนี้เป็นผู้ชายครับแล้วก็ผู้ชายแต่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายแท
1: ้
0: ก็อิ่มหนำสำราญกันก็ปล่อยไปซึ่งอันนี
1: ้ก็
0: จริงก็ผิดแหละแต่ว่าณขณะนั้นคือต่างคนต่างสนุกเฮฮา
1: เขาอาจจะมันก็จะเป็นเรื่องว่าอายุถ้าไม่ยินยอมถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถ้ายินยอมมันไม่ผิดหรอกอันนี้ก็อาจจะถือว่าเต็มใจเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะเจออะไร
0: คือขับเข้าไปอนุมานได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวโดนล้วงแน่ๆ
1: ยกเว้นว่าไม่เต็มใจว่าอย่านะอย่าย ังทำอยู่อันนี้เขาผิดอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนกระทำชำเราเลยถ้าเป็นเด็กเด็กโดนกระทำใช่ไหมยังไงก็ผิดยินยอมหรือไม่ยินยอมยังไงก็ผิด
0: แต่เคสนั้นน่ะจริงๆตอนแรกก็ไม่ยอมแหละแต่พอดีมันมีแอลกอฮอล์มาแลกเสร็จแล้วเอาไป
1: เป็นแบบพยาน
0: ทีนี้พยานผู้เห็นเหตุการณ์เป็นประจักษ์พยานเราก็อย่าขับเข้าไปเราก็เลี่ยงก็เลยรอดไอ้คำว่าโดนในที่นี่คือหมายถึงว่า
1: เกือบโดน
0: เกือบโดนไม่ใช่โดนอย่างนั้น
1: เ
0: นาะเห็นไหมทีนี้ก็เลยมาความผิดต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของเวลาและยังมีเวลาพอเหลืออยู่ก็จะเป็นเรื่องของการพรากผู้เยาว
1: ์
0: เพราะว่าการจะไปข่มขืนกระทำชำเราหรือไม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระทำในเรื่องของอวัยวะเพศต่อปากต่อตะวันหนักอย่างที่เราบอกเนา
1: ะ
0: แต่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมมันอยู่ที่ว่ามันมีการพาตัวเราไปไหมหรือเข้ามาซึ่งเป็นเด็กอ่ะถ้าสมมติว่าเด็กอยู่ในบ้านมันก็จะมีบอกว่าเด็กอยู่ในบ้านเสร็จแล้วโจรมันก็แอบเข้ามาแล้วก็มาข่มขืนกระทำชำเราอย่างนี้พ่อแม่จะไปแจ้งความฐานเป็นพรากผู้เยาว์ได้ไหมซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะมันก็มีเหมือนคำพิพากษามาแล้วเนาะบอกว่าจริงๆมาตรา317เนี่ยเขาจะบอกว่า

0: ผู้ใดเนาะปราศจากเหตุอันสมควรเนี่ยพรากเด็กอายุไม่เกิน15ไปจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลอันนี้ระวางโทษ3ปีถึง15ปีแต่ถ้ามีการรับซื้อเด็กตัวเอาเขาไปแล้วยังเอาเขาไปขายอีกอันนี้จะมีโทษหนักขึ้นอีกเนาะหรือว่าเอาไปเพื่อหากำไรหรือพรากไปเพื่ออนาจาร
1: แม่เล้าอ่ะแม่เล้า
0: แม่เล้านั่นแหละหรือถ้าเป็น218 318จะเป็นเรื่องของพรากกว่า15เนาะแต่ไม่เกิน18แล้วไม่เต็มใจไปด้วย
1: แปลว่าถ้าสมมุติ15ถึง18แต่เต็มใจไป
0: ก็ไม่ผิด
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราบอกอุ๊ยถ้าอย่างนี้ลูกฉันอายุ15แต่มันเต็มใจไปด้วย อย่างนี้กฎหมายไม่คุ้มครองฉันเลยเหร
1: อ
0: ต้องดูก่อนว่าไอ้คำว่าเต็มใจไปด้วยอ่ะเขาเต็มใจไปทำอะไรเพราะตาม2ไอ้317กับ318เนี่ย317อ่ะมุ่งคุ้มครองเด็กอยู่แล้วว่าบอกว่าไม่เกิน15เนี่ยเขาคิดไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นอ่ะไม่ต้องมาคุยเลยว่าเขายินยอมหรือเปล่าแกเอาลูกฉันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหรือแกหลอกให้ลูกฉันน่ะไปหาที่โรงแรมไปหาที่สวนสาธารณะไปหาที่ปั๊มไปหาที่ไหนก็ตามที่ห้างก็ผิด
1: แต่ไอการพรากเนี่ยนะการพรากเนี่ยพื้นฐานเลยมันคือความผิดคือความผิดต่อเด็กมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงมาเอาเด็กไปทำอะไรก็ผิด
0: ใช
1: ่ๆอันนี้คือความผิดต่อผู้ปกครอง
0: ผู้ปกครองผู้ดูแล
1: ก็คือแบบว่าคือถ้าคุณคิดจะคิดไม่ดีกับเด็กเนี่ยคุณนอกจากคุณจะผิดกับเด็กแล้วเนี่ยคุณจะผิดกับพ่อแม่เขาด้วยดังนั้นการคือพลากไปเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องพลากไปเพื่อจะแบบว่าเอาไปทำคือเอาไปทำแบบไม่ดีไม่ร้ายอนาจารหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็ผิดหนักแต่แค่พลากไปแล้วเนี่ยพลากเฉยๆอ่ะก็ผิดเลย
0: ก็เอาง่ายๆสมมติแบบ
1: อยากจะดึงตัวไปตรงไหน
0: น้องม.2คนนั้นน่ารักจังเลยเนี่ยก็แบบว่าเดี๋ยวไปดูหนังกับพี่ไหมอย่างเงี้ยแค่ไปดูหนังในความเป็นจริงคืออย่างเงี้ยมันก็คือถ้ามีเจตนาไม่ดีเน
1: า
0: ะมันก็กลายเป็นว่า
1: พ่อแม่เขาอนุญาตหรือเปล่า
0: พ่อแม่เขาไม่อนุญาต
1: ใช่ก็จะผิดได
0: ้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกไงพ่อแม่ต้องอนุญาต
1: ใช่
0: เขาแค่บอกว่าพรากเด็กอายุไม่เกิน15
1: เขาเน้นว่าโดยปราศจากเหตุสมควร
0: พาไปเลี้ยงหนังนี่สมควรยัง
1: ไม่สมควร
0: มันตามวัยมันก็ไม่สมควรเนาะลุงคนหนึ่งอย่างเง
1: ี้
0: ยแต่ถ้าเกิดเขาเป็นเด็กอายุ14กับเด็กอายุ14อย่างเง
1: ี้
0: ยมันก็สมวัยในการที่จะชวนกันไปดูหนังเป็นเพื่อนเป็นอาจจะจีบต่างโรงเรียนก็ตามเนาะแต่ในความที่ว่าช่วงวัยวุฒิเขาอะมันคือการชวนกันไปดูหนังในวัยวุฒิที่ใกล้เคียงกันก็ยังดูเป็นเหตุอันสมควรอยู
1: ่
0: เนาะก็ไม่แปลกแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดลูกฉันอายุ15เนี่ยแล้วบอกว่าเต็มใจไปด้วยโอ้ฉันเป็นผู้ปกครองฉันไม่มีอะไรกฎหมายคุ้มครองฉันเลยเหรอไม่ครับ319ประมวลกฎหมายอาญาบอกว่าไงครับ
1: ภาคผู้เยาว์อายุกว่า15ไม่เกิน18ไปจับได้หลายคนนะไม่ใช่แค่พ่อแม่นะบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารโดยเต็มใจไปด้วยก็ผิด
0: อันนี้ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ก็เป็นแรงช่วง15ถึง18เหมือนกันแต่อันนั้นอ่ะเต็มใจไปด้วยแต่ทีเนี้ยเอ้ยอันนั้นอ่ะไม่เต็มใจแต่อันเนี้ยมันบอกว่าเต็มใจไปแต่อันนี้พอเต็มใจไปปุ๊บเนี่ยแต่เป็นการเต็มใจไปเนี่ยโดยที่บุคคลที่พาไปอ่ะเขาจะเอาไปหากำไรก็คือ15ไปอ่ะโดนเอาไปขายอันนี้แม่เล้าแน่นอนหรือว่าเอาไปเนี่ยเพื่อไปกระทำอนาจาร
1: คือยังไม่ต้องทำเลยก็ได้นะแค่พิสูจน์ได้ว่าแบบว่าเนี่ยเล็งละคิดแน่นแบบว่าพิสูจน์ได้ว่าแบบว่าเนี่ยเพื่อหากำไรหรือเพื่ออนาจารปุ๊บก็ผิดเลยอาจจะไม่ต้องแบบมีข้อเท็จจริงปรากฏขนาดนั้น
0: อย่างเช่นคิดง่ายๆในข้อเท็จจริงเนาะก็ไม่ต้องปรากฏอย่างเช่นชวนเด็กอายุ15
1: ไปโรงแรม
0: ไปโรงแรม
1: ชัว
0: ชัดเจน
1: คงไม่ได้
0: เจตนาไม่ดี
1: ล็อบบี้เฉย
0: ๆคงไม่ได้มีบุฟเฟ่ที่โรงแรมแน่นอนอย่างเงี้ย
1: อันนั้นไปไหม
0: ไม่ไปครับ
1: กินบุฟเฟ่ต์โรงแรมนะ
0: ไม่ไปครับเดี๋ยวค่อนข้างจะอันตรายซึ่งตรงนี้เน
1: า
0: ะมันก็จะเป็นความผิดทีนี้เราก็ใกล้จะหมดเวลาแล
1: ้
0: วเราก็จะฝากทิ้งท้ายเนาะก็คือในขณะนี้เราจะเห็นเลยว่าเวลามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจริงๆอ่ะกฎหมายเขามุ่งคุ้มครองเด็กจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กถ้ามีที่ไหนรับตา อยู่คนเดียวหรือเราอยู่คนเดียวในบ้านแล้วมีเด็กเข้ามาในบ้านอาจจะเป็นญาติเป็นอะไรเนาะพยายามอย่าอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะเวลามีอะไรเขาเชื่อเด็กเขาไม่เชื่อเราค่อนข้างเสี่ยง
1: ในฐานะแล้วในฐานะถ้า ในฐานะเป็นแม่เน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: คือยุคนี้มันอะไรมันแบบมันเสี่ยงมันก็ลูกหลานแล้วลูกหลานเราเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักสิทธิ์ของตัวเองอย
0: ่
1: างคุณอินฟูคนเนี้ยแบบเขาบอกว่าเขาอ่ะจะเรียกร้องความยุติธรรมให้เขาให้เด็กให้เขาตอนเด็กที่แบบตอนเสียไปเพราะเขาไม่กล้าที่จะแบบปกป้องตัวเอง
0: เพราะเขาไม่ได้ไม่ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองขนาดนั้นเนาะ
1: ค่ะก็ใครที่รู้สึกว่าเรากำลังเผชิญอะไรประมาณนี้อยู่หรือคนใกล้ตัวเผชิญอะไรประมาณนี้อยู่ก็ลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองเรามีสิทธิ์ที่จะแบ
0: บ
1: ที่จะรักตัวเองอะนะคะค่ะก็มีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็มาปรึกษาได้ที่
0: สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน
1: ใช่
0: ตั้งอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูนฝั่งตรงข้ามกับสำนักงาน
1: ว
0: ัฒนธรรมจังหวัดลำพูนโอ้ยเกิดลืมสำนักงานเขาเนา
1: ะ
0: ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอด
1: ทุกเรื่องนะที่เป็นเรื่องกฎหมายยกเว้นเรื่องยืมเงิน
0: เรื่องยืมเงินมาปรึกษาไม่ได้แต่ถ้าเกิดยืมเงินนอกระบบแล้วมีปัญหา
1: อันนี้ก็ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เราเข้ามาอธิบายเรื่องข้อกฎหมายให้ฟังได้เนาะเพราะว่ามีหลายเคสที่เขาเข้ามาแล้วคือนอกระบบอะดอกเบี้ยมันบางที 300-400%
1: ค
0: ือเราสามารถอธิบายจนคุณเข้าใจแล้วก็เลิกหวาดกลัวได้เนา
1: ะ
0: ส่วนแก้ไขได้อย่างไร
1: เราก็จะให้เขาแนะนำเรื่องกฎหมายได้แล้วก็เรามีขั้นตอนของการเรียกมาไกล่เกลี่ยก็ได
0: ้มีปัญหาอะไรมีปัญหาแทบจะแบบปิดทางอะไรกันแทบจะต่อยกับข้างบ้านอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาพูดคุยกันแล้วก็ดูว่ามีช่องทางทางกฎหมายอะไรที่พอจะแก้ไขได้เนาะเพราะว่าทุกเรื่องมีทางออกปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาคนแรกทุกเคสที่เข้ามาเราจะบอกเลยว่าพี่ไม่ใช่คนแรกครับ
1: ใจเย็นๆ
0: ใจเย็นๆครับไม่ต้องเครียดครับพี่ไม่ใช่คนแรกครับเนา
1: ะ
0: ก็เดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีก็อีก2อาทิตย์ทีนี้วันนั้นจะเป็นท่านอัยการท่านไหนเป็นทนายความเป็นนิติกรเป็นอะไรมาให้กฎหมายเดี๋ยวมาให้ความรู้ด้านกฎหมายเดี๋ยวเราก็มาว่ากันอีกทีนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงช่วงวันที่3-8มิถุนายนนี
7: ้นายธีรพัฒน์คาสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกพบว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงจึงประกาศแจ้งเตือนประชาชนใน6จังหวัดภาคใต้ได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงระหว่างวันที่3-8มิถุนายนนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงได้แก่จังหวัดระนองในอำเภอเมืองระนองสุขสำราญและกระเปอจังหวัดพังงาอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคูระบุรีจังหวัดภูเก็ตในทุกอำเภอและจังหวัดกระบี่ในอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาเหนือคลองและอ่าวลึกทั้งนี้ปภ.ได้สั่งการให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันทีประชาชนสามารถติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alertและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือผ่านทาง LINE ID @1784DDPM หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการด่วนกรมปศุสัตว์ให้เตรียมเสบียงและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมแนะเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทั่วประเทศ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทางนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยกว่า 200,000 คนเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนแรงงานสำนักข่าว CNA รายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียเดินหน้าโครงการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยในประเทศกว่า 200,000 คนโดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลชีวมิติไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ลี้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมกันนี้ยังเปิดทางให้ผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง20ถึง40ปีสามารถเข้าทำงานในภาคธุรกิจที่กำลังขาดแคลนแรงงานนายไซฟุดดินนาซูชันอิสมาอิลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของมาเลเซียเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่จะรับการขึ้นทะเบียนแล้วมากกว่า 4,000 คนอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นช่องทางการขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรในมาเลเซียด้านสถาบันเพื่อประชาธิปไตยและกิจการเศรษฐกิจของมาเลเซียประเมินว่าการเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยทำงานอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของมาเลเซียราว$750 ล้านภายในระยะเวลา5ปีติดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
3: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
2: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
3: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
2: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
4: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะทรงลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงครับผมกับรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดวันที่3มิถุนายน2569เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีของเรานั่นเองนะครับผมวันนี้ใครหยุดอยู่บ้านนะครับก็เปิดฟังได้กับ 95 เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมหลายๆคนน่าจะมีคำถามในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้เอามาฝากกันก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับผมครม.มีการเห็นชอบเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้ครับประกาศผล17กรกฎาคมนะครับผมใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคม2569นั่นเองนะครับใครที่ฟังอยู่นี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะครับวันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของการแถลงนะครับของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการแถลงว่าคณะรัฐมนตรีมีการเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นี้เพื่อช่วยในเรื่องของผู้ประชาชนที่มีรายได้น้อยนะครับที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับนะครับในเรื่องของการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาจากแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลนะครับเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่รายได้น้อยจริงๆนะแล้วก็ให้มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายนะไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่หรือรายที่กำลังได้รับเงินอยู่นะครับต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569พรุ่งนี้ก็คือวันแรกนั่นเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะเว็บไซต์ของโครงการwelfare.mof.go.th นะครับหรือว่าจะเป็น www. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ .mof.go.th หรือว่าที่เครื่อง ATM ก็ได้นะครับของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินนะครับแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและพัทยานะครับจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะครับวันที่17กรกฎาคม2569และใช้สิทธิ์นะครับสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้นะโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบแล้วนะครับไปให้เป็นไปตามเกณฑ์และรับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์เลยนะครับภายในวันที่16กรกฎาคมสิงหาคมขอไปนะครับภายในวันที่16สิงหาคม2569เนาะแล้วก็กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์วันที่14กันยายน2569ผู้ที่ผ่านนะครับการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์นะครับสามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วนะครับจะได้รับสวัสดิการต่างๆได้แก่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนลดค่าแก๊สนะครับผมแก๊สหุงต้มนะแล้วก็ค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะเพื่อบรรเทาในเรื่องของค่าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็มาฝากกันในช่วงแรกละกันนะครับอย่างนี้แล้วก็พรุ่งนี้เตรียมตัวลงทะเบียนกันด้วยครับทุกรายเลยนะต้องย้ำว่าทุกรายไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่หรือคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการตอนนี้อยู่ก็อย่าลืมอัปเดตรอกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือจะเข้าเว็บไซต์ก็ได้เนาะเหมือนที่น้องอันบอกไว้สำหรับครั้งแรกนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันก่อนแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ใส่อาหารไกลยาเสพติดนะครับ
1: ถ้าให้เลือกหนึ่งข้อเพื่อชีวิตที่ดีคุณจะเลือกอะไรเลือกสวยเสื้อผ้าหน้าผมจัดเต็มมั่นใจเกินร้อยเลือกรวยหาเงินเก่งเก็บออมรู้ประหยัดมัธยัสถ์ก็รวยได้เลือกเก่งขยันทุ่มเทตั้งใจเรียนดีคว้าปริญญาภูมิใจหรือเลือกไม่เสพยา

0: เลือกให้ดี
1: หากเคยพลาดพลั้งวันนี้ยังมี
2: เริ่มใหม่ยังไม่สายร่วมเป็นพลังป้องกันยาเสพติดทุกคนทำได้

0: กลับเข้าสู่รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมยาเสพติดทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับผมดังนั้นแล้วช่วยกันคนละไม้ละมือนะยาเสพติดมาในหลายรูปแบบนะครับยาเสพติดอย่างหนึ่งนะครับที่เสพหรือว่าใช้และติดก็คือบุหรี่ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับทอยพอตนะครับผมคำนี้มาใหม่อีกแล้วนะครับผมจะต้องระมัดระวังกันสักหน่อยปัจจุบันนะครับบุหรี่ไฟฟ้าหลายชนิดเลยถูกออกแบบให้มีสีสันสดใสรูปร่างคล้ายกับของเล่นนะครับขนมหรือว่าอุปกรณ์ไฮเทคนะครับขนาดเล็กจนเด็กนะครับแล้วก็เยาวชนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เข้าใจผิดว่ามันเป็นของเล่นทั่วไปแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับสิ่งที่เรียกว่าทอยพอตก็คือบุหรี่ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่มีสารนิโคตินสารที่เสพและติดนั่นเองเนี่ยซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะใครที่เคยได้ยินว่าอยากจะเลิกบุหรี่มวนแล้วหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะที่จะทำให้ไม่ติดเนาะยังไงแล้วบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีนิโคตินอยู่คล้ายกับบุหรี่มวนเลยนะคะทำให้ติดได้เช่นกันหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนอีกด้วยซ้ำนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วไอ้ระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้านี่แหละครับผมมีสารเคมีหลายรูปแบบหลายชนิดด้วยการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ต่อร่างกายของคนใช้นะครับโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นที่ร่างกายแล้วก็สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเองนะครับโทษต่อสุขภาพที่พบได้นะครับได้แก่การไอเรื้อรังเจ็บคอระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อภาวะปอดอักเสบด้วยนอกจากนี้นะครับนิโคตินยังส่งผลต่อการทำงานของสมองด้วยทำให้สมาธิสั้นลงความจำลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับความเสี่ยงต่อปัญหาด้านอารมณ์ไม่ว่าจะหงุดหงิดง่ายวิตกกังวลหรือแม้แต่การเครียดง่ายนะครับผมที่น่ากังวลมากๆนะครับในช่วงวัยของเยาวชนนะนั่นก็คือเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่อายุยังน้อยกันเองนะครับมีโอกาสเสพติดนิโคตินได้เร็วกว่านะครับแล้วก็อาจนำไปสู่การสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดชนิดอื่นๆในอนาคตสำหรับท่านผู้ปกครองนะครับผมที่รับฟังกันอยู่ควรที่จะหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหรือน้องๆด้วยนะครับหากพบอุปกรณ์แปลกๆนะฮะที่มีลักษณะคล้ายกับของเล่นแฟลชไดท์นะครับแฮนดี้ไดท์ต่างๆเนี่ยแหละครับหรือกล่องขนาดเล็กๆนะครับผมควรที่จะตรวจสอบสอบถามทำความเข้าใจกันหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับไม่ควรปล่อยผ่านนะเพราะว่าคิดว่าอาจจะเป็นของเล่นธรรมดาแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะครับผมส่วนเด็กและก็เยาวชนนะครับควรรู้เท่าทันกลไกตลาดนะครับที่พยายามทำให้บุหรี่ไฟฟ้าดูน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสีสันที่มันอาจจะหอมไม่มีกลิ่นควันนะฮะกลิ่นที่แบบว่ามีความหลากหลายเนาะมีรถนั่นรถนี่นะก็รอบรูปแบบทันสมัยมากขึ้นเพราะเบื้องหลังก็คือความเสี่ยงต่อสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการไม่ทดลองนะไม่ทดลองสูบไม่ทดลองใช้ตั้งแต่แรกนะครับผมในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองคุณครูนะครับควรพูดคุยให้ความรู้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและช่วยกันนะครับป้องกันไม่ให้เด็กๆเนาะตกเป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆหรือตกเป็นเหยื่อในเรื่องของการตลาดนั่นเองนะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการรู้เท่าทันและไม่หลงเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเพียงของเล่นนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยช่วงนี้กับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับ
1: หากพูดถึงปัญหาสำคัญที่อยู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานคุณจะนึกถึงอะไรแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องยาเสพติดลองมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดในปัจจุบันกันยาเสพติดที่เป็นปัญหาในสังคมไทยมีหลายชนิดด้วยกันแต่ชนิดที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือยาบ้าคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากกว่า2ล้านคนต่อปีมีการลักลอบนำเข้าปีละ500ล้านเม็ดขณะที่เจ้าหน้าที่จับได้เพียง100ล้านเม็ดหากทุกคนยังคิดว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องไกลตัวและยังเพิกเฉยเพราะคิดว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเราเยาวชนและลูกหลานเราจะต้องติดยาเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นปัญหารุนแรงต่อสังคมถึงเวลาเปลี่ยนเพื่อช่วยกันกำจัดยาเสพติดให้หมดไปแนวคิดใหม่ของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลหากรู้ว่าคนใกล้ตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราสามารถช่วยเหลือเขาได้โดยแนะนำหรือพาไปรักษาให้ถูกวิธีการบำบัดรักษาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดรักษาหายแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้และยังมีข้อดีอีกมากมายหากคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1. สะดวกสบายไปได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน 2. ไม่มีความผิดและไม่ถูกลงบันทึกประวัติอาชญากรรม 3. ไม่เสียประวัติในการสมัครงาน 4. บำบัดรักษายาเสพติดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 5. รัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพ 6. มีการตรวจติดตามให้ความช่วยเหลือหลังการบำบัดรักษา 7. กลับเป็นคนดีของสังคม ทุกคนควรเข้าใจและให้โอกาสผู้พลาดพลั้งไปเสพยาเสพติดพร้อมช่วยเหลือให้เป็นคนดีสู่สังคมการแก้ปัญหายาเสพติดไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม

0: วชช.ได้นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงการติดตามผู้ป่วยยาเสพติดนะครับโดยเราได้พัฒนาไลน์ออฟฟิเชียลห่วงใยซึ่งจะเป็นลักษณะแชทบอทโดยไลน์ออฟฟิเชียลห่วงใยเนี่ยก็จะเป็นแชทบอทซึ่งสามารถตอบคำถามโดยอัตโนมัติโดยเป็นคำถามที่มักจะพบมีการถามถึงบ่อยและนอกจากนั้นเองก็ยังมีแบบประเมินสำหรับคนไข้และญาติในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าคนในครอบครัวจะมีปัญหาเรื่องการติดยาและสารเสพติดไหมเราก็จะมีแบบประเมินให้ท่านทำรวมถึงมีความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดยาการเลิกยาหรือการบำบัดรักษายาเสพติดนะครับเรื่องส่วนหนึ่งเองเราก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันห่วงใยซึ่งแอปพลิเคชันห่วงใยเนี่ยถือเป็นแอปดีๆที่สำหรับผู้ป่วยยาเสพติดและญาติแอปพลิเคชันห่วงใยจะเป็นการช่วยกันดูแลเป็นแอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามรวมถึงวางแผนการดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดและนอกจากนั้นเองยังช่วยในเรื่องของการนัดหมายผู้ป่วยให้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลและเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งดังที่ได้กล่าวตอนต้นก็คือเรามีการพัฒนาเรื่องของการให้คำปรึกษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซินนะครับซึ่งตอนนี้เรามีการใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความครอบคลุมแล้วก็มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเนี่ยการใช้เทเลเมดิซินเองเนี่ยคนไข้หรือคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกับคนไข้ได้แบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถที่จะเห็นหน้าตาเห็นการแสดงออกทางอารมณ์หรือพฤติกรรมของคนไข้เพื่อให้คุณหมอได้ประเมินในเรื่องของความเจ็บป่วยความไม่สบายหรืออาการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากมีประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่ประกาศณวันที่9ธันวาคม2564นะครับหนึ่งในมาตรการหรือแนวทางที่เป็นหลักในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดก็คือมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยานะครับทางสปสช.เองก็ได้จัดตั้งศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาซึ่งเป็นการให้บริการในลักษณะ one stop service นะครับซึ่งการลดอันตรายจากการใช้ยาเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางที่เป็นสากลในนานาประเทศไม่ว่าทางยุโรปทางอเมริกาได้ดำเนินการใช้มาตรการนี้ในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหายาและสารเสพติดลักษณะเป็นการมุ่งเน้นดูแลแบบรอบด้านนะครับแล้วก็ครอบคลุมทั้งมิติทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและทางด้านสังคมนะครับการดูแลจะประกอบด้วยการดูแลร่วมกันของทีมสหวิชาชีพการดูแลร่วมกันของภาคประชาสังคมเพื่อให้เกิดการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้ป่วยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอีกเรื่องนึงก็คือปัจจุบันเองเนี่ยตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเนี่ยเราคงทราบแล้วว่าคนไข้ยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในกระบวนการดูแลของกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์โดยสวทชและโรงพยาบาลไทยรัฐภูมิภาคมีความตั้งใจแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในการที่จะสนับสนุนพัฒนาโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้มีศักยภาพในการบำบัดรักษาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหรือเราเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลทัญลักษณ์น้อยหรือมินิทัญลักษณ์นะครับเพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการของคนไข้ที่อยู่ในชุมชนในต่างจังหวัดนะครับการที่เรามุ่งมั่นทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเข้าถึงการบริการที่ดีได้รับการบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานถือเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเราชาวกรมการแพทย์ดังปฏิทานของกรมการแพทย์ที่ว่าทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตขอบคุณครับ
1: กลับเข้าสู่รายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดในช่วงที่ท้ายแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้เราพูดกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันไปแล้วนะครับโทษต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเลยเอาในเรื่องของวิธีเลิกบุหรี่ไฟฟ้าทำยังไงนะครับแบบง่ายๆมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมคิดที่จะเริ่มยังไงก็ทำได้อยู่แล้วนะครับการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะไม่ง่ายเนาะเพราะส่วนใหญ่มีนิโคตินเหมือนที่น้องอั้นบอกไว้นะครับซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการเสพติดแต่หากมีการวางแผนทำอย่างตั้งใจจริงนะครับก็จะสามารถเลิกได้อย่างสำ ร็จนั่นเองนะครับอย่างแรกเลยคือการตั้งเป้านะครับแล้วก็กำหนดวันเลิกนะครับเลือกนะฮะเลือกวันเริ่มต้นที่ชัดเจนนะครับเช่นภายใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าบอกใครในครอบครัวไว้บอกเพื่อนไว้ว่าช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมรู้จักสิ่งที่กระตุ้นตนเองนะครับสังเกตว่ามักจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเวลาใดเช่นหลังอาหารไหมระหว่างขับรถไหมเวลาทำงานหรือว่าเรียนและคิดเครียดนะครับเวลาสังสรรค์กับเพื่อนอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะครับให้หากิจกรรมอื่นทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำเดินเล่นเคี้ยวหมากฝรั่งหรือการออกกำลังกายเบาๆนั่นเองนะครับค่อยๆนะครับลดปริมาณแล้วก็หยุดทันหรือหยุดทันทีนะครับหากทำได้เนาะบางคนสามารถหยุดได้เลยนะครับแบบใจแข็งมากๆเลยนะครับแต่บางคนอาจจะจำเป็นที่จะต้องลดจำนวนครั้งลงนะครับต่อวันเนาะลดความเข้มข้นของนิโคตินแล้วก็เพิ่มนะครับช่วงเวลาห่างระหว่างการสูบด้วยนะครับผมจัดการนะครับอาการถอนนิโคตินกันสักหน่อยนะครับให้ใช้ในช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์แรกเนาะอาจจะมีอาการหงุดหงิดง่ายบ้างอยากสูบปล่อยบ้างมีสมาธิลดลงบ้างนอนไม่หลับบ้างนะครับกระสับกระส่ายบ้างอาการเหล่านี้จะมักค่อยๆนะครับดีขึ้นเนาะอันนี้อาจจะต้องปรับตัวกันสักหน่อยนะครับหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกันสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งปั่นจักรยานนะครับหรือออกกำลังกายวันละ 20-30 นาทีนะจะช่วยลดในเรื่องของการหย่านิโคตินลงได้ลดความเครียดแล้วก็ทำให้การเลิกสูบบุหรี่ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นแล้วก็เร็วมากขึ้นนั่นเองหลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่อาจจะชวนสูบนะฮะเก็บหรือว่าทิ้งอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าไปเลยนะหลีกเลี่ยงกลุ่มเพื่อนที่ชวนสูบหรือแหล่งที่อาจจะมีการสูบบุหรี่เหล่านี้นะครับผมหรือออกจากสถานการณ์เหล่านั้นหากรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทนไม่ไหวแล้วไงนะครับขอความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้นะหากเลิกเองแล้วไม่สำเร็จนะครับสามารถปรึกษาแพทย์หรือว่าคลินิกเลิกบุหรี่ได้ซึ่งอาจจะมีการใช้ยาหรือวิธีการบำบัดอื่นๆเข้ามาช่วยในเรื่องของการติดนิโคตินนะครับเมื่อเลิกได้แล้วร่างกายจะดีขึ้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นการหายใจสะดวกขึ้นไอลดลงสมรรถภาพของปอดดีขึ้นความเสี่ยงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดลดลงนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายแน่นอนเลยแล้วก็ลดการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายกันด้วยนะครับผมการกลับไปสูบอีกครั้งไม่ได้หมายความว่ามันล้มเหลวนะแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้อะไรเป็นตัวกระตุ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะหลายคนต้องพยายามหลายครั้งนะครับก่อนที่เราจะเลิกกันได้นะครับแต่ทุกครั้งอยากจะให้มันสำเร็จแล้วก็สำเร็จแบบถาวรกันด้วยนะครับจำไว้เลยนะครับว่าไม่สูบเพิ่มแม้เพียงคำเดียวนะครับเป็นกุญแจสำคัญของการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าอย่างได้ผลจริงๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ละกันเนาะวันนี้รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนำหลายข้อมูลมาฝากกันเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการทางรัฐนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องลงทะเบียนกันใหม่เนาะสำหรับใครที่ทั้งได้สิทธิ์คนเก่าคนใหม่ต้องลงทะเบียนพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐอัปเดตกันไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าและการเลิกบุหรี่ไฟฟ้าให้อยู่หมัดนะครับที่มาฝากกันไว้ในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่รับฟังนะครับผมเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันรวมถึงความบันเทิงเพลงเพราะๆเนาะยังไงแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพุธแบบนี้เวลาบ่าย2ถึงบ่าย3อยู่ด้วยกันนะครับกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดระเบียบตลาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในยุคดิจิทัลหลังพบการลักลอบจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับการทำงานของสารวัตรเกษตรไซเบอร์ควบคู่กับการส่งเสริมโครงการ Q Shop และ Q Factory เพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าเกษตรไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานพร้อมย้ำว่าแม้ช่องทางออนไลน์จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าแต่ก็เป็นช่องทางที่ถูกใช้ในการจำหน่ายสินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานและสินค้าผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรความปลอดภัยของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกทางนี้เกษตรกรและประชาชนที่พบการจำหน่ายปุ๋ยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่สงสัยว่าเป็นสินค้าผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสผ่านสารวัตรเกษตรไซเบอร์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-526-5775หรือ099-097-3355เชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้ายกระดับทักษะ AI สร้างแรงงานคุณภาพรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันแรงงานจำเป็นต้องพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้ AI ควบคู่กับการเสริมทักษะภาษาและการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสใหม่ๆในสายอาชีพโดยในปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินโครงการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตหรือ D Workforce ตั้งเป้าพัฒนากำลังคน 10,000 คนและในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหลายแห่งกำลังเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรด้าน AI และดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตผู้สนใจยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลและผ่านระบบ DST Online Training ซึ่งเปิดให้เข้าศึกษาได้ตลอดเวลานิตยาคุณสิมรายงาน
7: บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองลงพื้นที่พบปะประชาชนพร้อมนำเสนอนโยบายแก้ปัญหาปากท้อง
8: เริ่มต้นที่พรรคประชาธิปัตย์นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ซอยรามคำแหง53เขตวังทองหลางร่วมรับฟังปัญหาการจราจรติดขัดและหับเร่แผงรอยกีดขวางทางเท้าโดยนายชัยวัฒน์เปิดเผยว่าพรรคมีแนวทางพัฒนานโยบายค้าขายง่ายเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผู้สัญจรและผู้ค้ารายย่อยโดยเสนอให้กทม.สำรวจพื้นที่ศักยภาพมาพัฒนาเพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์อาหารราคาประหยัดในชุมชนด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตหลักสี่ติดตามมาตรการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ยังตกหล่นจากสิทธิประโยชน์ภาครัฐพร้อมรับฟังปัญหาเรื่องทางเท้าน้ำท่วมและการลอกท่อระบายน้ำโดยพรรคมีแนวคิดที่จะนำที่ดินที่ยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพมาเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่ย่านวังหลังเขตบางกอกน้อยเพื่อพบปะประชาชนและแจกเอกสารแนะนำนโยบายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาตินำเสนอแผนงานต่อเนื่องในพื้นที่วังหลังที่เคยจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วโดยจะมุ่งเน้นการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มีความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังครับ
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของสวทลำพูนอยู่ในขณะนี้ทุกช่องทางบอกว่าจะรับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 95 MHz และสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์นอกของทางสวทลำพูนนะบอกว่าจะรับฟังผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์เนาะPRDEE นะครับของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่ารับฟังผ่านหน้าเว็บไซต์ของสวทลำพูนโดยตรงเลยก็ได้นอเสิร์ชใน Google นะว่าวิทยุออนไลน์สวทลำพูนนี่นะครับมันก็จะเด้งให้คุณผู้ฟังเข้าไปรับฟังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนาะสำหรับท่านที่สะดวกเนาะหรือว่าสัญญาณวิทยุบัชัดนะคุณผู้ฟังครับก็เราสามารถรับฟังผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับกำลังส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะ FM 95 MHz นะครับก็กำลังมีการปรับปรุงนะครับทางในเรื่องของอุปกรณ์นะครับการกระจายเสียงอยู่นะครับหลายพื้นที่อาจจะซ่าๆไปนอกก็ขออภัยไว้ณที่นี่นะครับซึ่งทางทีมงานของเฮานะครับกำลังเร่งนอกในเรื่องของการปรับปรุงระบบของสายส่งอากาศอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังผ่านสัญญาณเน็ตก่อนนะผ่านมือถือแอปพลิเคชันกันก่อนก็ได้โหลด NBT Plus นะครับง่ายเนาะติดตั้งง่ายนะครับพอเข้าไปติฟังวิทยุสดอีเนาะก็จะขึ้นมาเลยว่ามีสวทต่างๆให้เลือกเขาก็เลือกสวทลำพูนนะแล้วก็กด Favorite นะ Favorite เนาะเป็นหูดาวนั่นนะกดไปเลยก็มีเข้าแอปมาปุ๊บนะสวทลำพูนก็จะเด้งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเนาะในเรื่องของเพลงและก็สาระต่างๆที่จะมาอู้มาเอ่ยกันนะครับวันนี้ทางจังหวัดลำพูนก็มีกิจกรรมนะครับตั้งแต่เจ้าเลยนะครับตั้งแต่ตักบาตรปล่อยปลาแล้วก็ลงน้ำถวายพระพรนะครับบรรยากาศเป็นจะได้ที่เฮามาอู้กันในช่วงต่อไปของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงครับแต่ว่าตากันในช่วงแรกจะนี่ก็ต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนเนาะหลายท่านก็คงจะรู้สึกฮ้อเนี่ยนะช่วงเจ้าช่วงมาตอนที่ผ่านมานะครับฟ้าใสไร่เมฆเลยทีเดียวนะครับแสงแดดนะครับส่องลงมาเลยนะออกไปตะนอกกําเดียวเข้ามานี่ฮ้อนนะผู้ฟังครับนะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนจะได้หู้อากาศจะเป็นจะใดนอกสัก4ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศภาคเหนือสัก4ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวสภาพอากาศเปลี่ยนนะช่วงนี้นะครับบางเตื่อก็ฮ้อนอยู่เนาะอย่างวันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะฮ้อนอยู่สัก 11:00 น.ปลายนี่สักกำประมาณเที่ยงนะฝนลงมาหนักแถมกำหนึ่งก่อนนะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นคาดการบ่ค่อยได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องวางแผนการในชีวิตนะการเดินทางรวมถึงการเข้าแห่เข้าสวนไว้ตัวเองนะแล้วก็ย้ำกันแถมกำหนึ่งครับในช่วงวันที่3นี่นะฝนจะลดลงอย่างวันนี้นะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับทั้งตากกากำแพงเพชรกาแม่ฮ่องสอนกานะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันที่4ถึง9มิถุนายนนี่นะครับฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็มีการคาดการเนาะอันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดคาดการนะว่าฝนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ60ถึง70ในวันที่เช็คดีๆก่อน4ถึง9มิถุนายนนะครับฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มร้อยละ60ถึง70นะของภาคเหนือเน้อคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะเพราะฉะนั้นมันติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะครับและก็นี่นะครับบางพื้นที่ฟ้าอาจจะใสเนาะแต่ว่าบางพื้นที่ก็มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะคุณผู้ฟังครับผลการสำรวจตรวจอากาศโดยเรดาร์ลำพูนล่าสุด15นาฬิกาที่ผ่านมานะเจอกลุ่มฝนตีอำเภอฮอดอำเภอดอยเตาอำเภออมก๋อยนะครับอำเภอจอมตองนี่นะครับอันนี้จังหวัดเชียงใหม่ส่วนจังหวัดลำพูนของเฮาฟ้าใสแต่นะคุณผู้ฟังครับแต่ว่ากลุ่มฝนที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะคุณผู้ฟังมีหลายกลุ่มฝนนะ
อำเภอแม่อายอำเภอฝางอำเภอชัยปราการอำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงกัลยาณิวัฒนาแม่แจ่มพร้าวแม่อ่อนจอมตองฮอดอมก่อยดอยเต่านะครับอมก่อยนี่มีกลุ่มฝนฟ้าคะนองนะฝนโปรยกำลังอ่อนปานกลางดอยเต่าฮอดนี่จอมตองนี่ครับมาเป็นแผงเลยคุณผู้ฟังแล้วทิศทางของการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนเหล่านี้นะครับเคลื่อนเข้ามาตีจังหวัดลำปูนนะครับแต่ว่าจะถึงในตัวเมืองก่อนนี่ก็ต้องรอดูในเรื่องของสภาพอากาศเนาะแล้วก็ผลตรวจอากาศโดยเรดาร์ลำปูนในช่วงเวลา16นาฬิกาตีจะถึงนี่นะครับแต่ตีแน่ๆ นี่จอมตองดอยลอนี่อาจจะได้รับในเรื่องของฝนนะฝนฟ้าคะนองฝนโปรยนะครับมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับถึงปานกลางนะครับฝนฟ้าคะนองนี่ก็จะเป็นสีแดงสีแดงนี่ก็จะตังไม่อายเราใช้ประการนะครับเชียงดาวอินเวียงแหงอินาคุณผู้ฟังของบริเวณอำเภอดอยเต่าอำเภอฮอดจอมตองนี่จะเป็นกลุ่มฝนสีเขียวแล้วก็จะเป็นฝนโปรยกำลังอ่อนนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดได้รับผลกระทบนะถ้าฝนมันจะมาถึงนี่นะก็ถ้าอย่าถึงลีก่อนถึงบ้านโฮงนะคุณผู้ฟังครับลีอาจจะไม่ได้รับผลกระทบครับเพราะว่าทิศทางการเคลื่อนที่นี่บ่ได้ผ่านอำเภอลีจะผ่านอำเภอบ้านโฮงนะอำเภอป่าซางนี่อาจจะได้รับผลกระทบนะต้องดูช่วงสัก4โมงแรง5โมงแรงนี่เนอะก็ต้องวางแผนการเดินทางไว้ตัวนะคุณผู้ฟังตามหาพักกันสักคำหนึ่งก่อนนอเดี๋ยวกลับมาอู้มาคุยกันในเรื่องต่างๆที่เตรียมไว้อู้เอ่ยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้พักฟังเพลงกันมาม่อสักคำหนึ่งเนาะคือสมกับเป็นวันหยุดกันวันนี้ครับ

สามเพลงต่อเนื่องครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยาวๆในช่วงของวันหยุดนอนนี่นะครับก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับซึ่งแต่เจ้านี่เนาะจังหวัดลำพูนก็มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปนะเพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะ3มิถุนายน2569นะ 6:00 น.ที่วัดพระธาตุอริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่ารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริพูนชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทหารตำรวจครับปลัดจังหวัดหัวหน้าสุดสำนักงานจังหวัดนะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะก็เดินทางมาถึงบริเวณพิธีนะประมาณเวลา 6:30 นาทีนะครับพระสงฆ์จำนวน10รูปก็ขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์นะครับจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเพิ่นก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแพ้นะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลอาราธนาพระปริตนะครับพระสงฆ์ก็ฮือศีลนะแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นะครับต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนอกประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมนะพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็กรวดน้ำนะครับก็มีการกราบนมัสการพระรัตนตรัยเนาะหน้าโต๊ะหมู่บูชาถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์นะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนที่จะนำผู้เข้าร่วมพิธีนะครับตักบาตรพระสงฆ์สามเณรจำนวน49รูปด้วยกันโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนนะครับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุอริพูนชัยไปก็เดินนำนะครับนำเดินรับบิณฑบาตนะซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างไรเข้าไปดูได้ตีหน้าเพจสวทลำพูน FM 95ได้เลยครับหลังจากพิธีทำบุญตักบาตรแล้วละนะคุณผู้ฟังตีหน้าวัดพระธาตุอริพูนชัยเนาะ

ว่าด้วยกันนะครับมีปลาตะเพียนทองจำนวน 10,000 ตัวเนาะปลาบ้านะจำนวน 10,000 ตัวเนาะปลาปากหนวดจำนวน 10,000 ตัวนะปลาตะเพียนขาวจำนวน 90,000 ตัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนเนาะนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเพื่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะครับรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเจ้าหน้าที่เนาะประชาชนชาวจังหวัดลำปูนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเฮากับอู้กันนะถึงในเรื่องของกิจกรรมตะเจ้านะครับในเรื่องของพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะครับรวมทั้งมีการปล่อยปลาเนาะตะเจ้านี้ 120,000 ตัวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากที่ผู้ว่าเนาะนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเลยนะครับปล่อยปลานะครับที่สะพานท่าสิงห์เนาะแสนกว่าตัวแล้วนะครับช่วง 9:00 นนะหลังจากนั้นที่หอประชุมจังหวัดลำพูนสารกลางจังหวัดลำพูนครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะซึ่งก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง2ท่านเนาะแล้วก็ปลัดจังหวัดลำพูนรวมถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนะครับอัยการทหารตำรวจข้าราชการประสงนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเนาะรวมกันลงน้ำนะครับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้นะครับในการเดียวกันนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็ขอเชิญชวนน้องพี่น้องประชาชนรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะ3 มิถุนายนนะครับผ่านระบบออนไลน์ได้ตีเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2569นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ค่ำวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะรับชมการถ่ายทอดสดเนาะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะครับท่านใดที่ฟังวิทยุสวทลำพูนนะครับก็สามารถรับฟังบรรยากาศสดกันได้เนาะตั้งแต่เวลา19:24 นเป็นต้นไปนะครับทันใดจะพอทีวีเนาะผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับก็เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา19:00 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้นะครับสำหรับรายการ Happy Time 9:15 เวลาเพลงนะครับดิจิโอมบุญชัยพงศ์บุญศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกองบัญชาการกองทัพไทยยืนยันภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีปรากฏภาพช่องว่างระหว่างรั้วชายแดนในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเป็นงานก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
3: พลตรีวิทัยนายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพแนวรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปรากฏช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแนวกำแพงว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์เช่นจุดที่เป็นประเด็นพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบกันได้พอดีจึงต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมพร้อมเสริมโครงเหล็กอีก1ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างดังกล่าวทั้งนี้การก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนไม่สามารถใช้วัสดุคอนกรีตปิดทับหลักเขตได้จึงต้องออกแบบโครงเหล็กและแผ่นปูนให้สามารถถอดประกอบได้โดยลักษณะเป็นบานพับเพื่อยกเปิดได้เมื่อจำเป็นต่อการตรวจสอบหลักเขตสำหรับความคืบหน้าโครงการดังกล่าวมีระยะทางรวมกว่า1กิโลเมตร300เมตรปัจจุบันดำเนินการแล้วประมาณ140และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่8จังหวัดเมืองท่องเที่ยวศักยภาพกระตุ้นเส้นทางบินเปิดประสบการณ์ใหม่ Fly and Driveช่วงครึ่งปีหลัง
4: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประชุมร่วมกับกระทรวงคมนาคมและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับเส้นทางการบินสู่สนามบินภูมิภาคภายใต้แนวคิด3311ครอบคลุม8จังหวัดได้แก่อุดรธานีอุบลราชธานีขอนแก่นกระบี่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีประจวบคีรีขันธ์และน่านโดยเตรียมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบ Fly and Drive หรือบินแล้วขับรถเที่ยวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569นอกจากนี้ททยังเน้นกลยุทธ์สร้างมูลค่าดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงด้วยเครื่องบินน้ำและเครื่องบินส่วนบุคคลพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินเชื่อมต่อผู้โดยสารและสร้างประสบการณ์เดินทางแบบไร้รอยต่อเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ตำรวจเร่งตรวจสอบกรณีร้านค้าในย่านห้วยขวางรับชำระเงินเป็นสกุลหยวนย้ำต้องพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
5: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเปิดเผยข้อมูลว่ามีร้านอาหารแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางรับชำระค่าอาหารเป็นเงินหยวนและมีการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวจีนซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเข้าข่ายการดำเนินธุรกิจในลักษณะทัวร์ศูนย์เหรียญโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานโดยจะต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบด้านจึงจะสามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายใดบ้างทั้งนี้ยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนและต้องตรวจสอบว่ามีการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการดำเนินการหรือไม่พร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบและกวาดล้างการกระทำความผิดของชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังทั่วประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว พิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz
1: อุ๊ยคุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
2: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
1: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
3: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
2: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
3: โอเคครับลูก
0: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรม

0: ข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 นในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือสวท.ลำปางวันนี้อยู่กับเฮาเนาะแล้วก็แฮม
2: สถานี
1: ที่เหลือตุ่ยเนาะที่ห่วมภาพสัญญาณกับสวท.ลำปางในวันนี้4:00 นเวลาดีเจ้ากับอู้ข่าวเจ้าเหนือบอกว่าจะเป็นช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป้น่านนะเจ้าแฮมหมุนคลื่นไปที่ไหนนะ
2: และช่วงท้ายก็ใต้ร่มพระบรมี
1: เจ้าวันนี้สวท.ขอนแก่น
2: ใช่ครับสวท.ขอนแก่น
1: เจ้าในช่วงแรก
2: ที่เราหันอยู่ตอนนี้สักหน่อย
1: เดี๋ยวขอจะตกใจเนาะว่าวันนี้อย่างมาเป็นแบบสปาเอ้ยเนาะคุณบรรหารบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเลย
2: เอาไว้ขายของตอนท้ายๆเลยกัน
1: ตอนท้ายๆอันนี้คือสมุนไพรซึ่งจะมีมหกรรมสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดลำปางนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอิญบอกในช่วงท้ายเนาะเจินจวนนะเจ้าแต่ว่าในช่วงแรกนี่เขาไปตีข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนกันก่อนเจ้า
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: ครับเข้ามาในช่วงอู้ข่าวเจ้าเหนือในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนก็ต้องเริ่มที่ลำปางก่อนเลยก็แล้วกันนะครับ
1: เจ้า
2: ที่ลำปางนะครับตัวว่าทางด้านจังหวัดลำปางนะครับร่วมกับทางด้านสถาบันโฆษบาลแห่งชาติก็มีการจัดกิจกรรมมอบอาหารให้ช้างตนช้างสำคัญแล้วก็ช้างในพระอุปถัมภ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งเมื่อตะวานะครับที่ทางสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งก็ร่วมกับทางด้านจังหวัดลำปางเฮานะครับจัดกิจกรรมมอบอาหารให้ช้างตนช้างสำคัญแล้วก็ช้างในพระอุปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายน2569ครับโดยก็มีทางด้านนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยทางด้านนายภัยรัตน์ครุฑวิสัยนะครับผู้อำนวยการสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์และหัวหน้าส่วนราชการพนักงานในสังกัดหอการค้าจังหวัดลำปางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมาคมเครื่องปั้นดินเผาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดมีนักเรียนนักศึกษาและก็รวมไปถึงนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จังหวัดลำปางรุ่นที่17มาเข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมกันมอบอาหารให้กับช้างตนช้างสำคัญแล้วก็ช้างในพระอุปถัมภ์รวม8ช้างนะครับอย่างพร้อมเพรียงที่โรงช้างตนสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางครับ
1: เจ้าไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าตชด335เชียงใหม่สกัดจับยาบ้า180,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเจ้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335สกัดกั้นกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยึดยาบ้า180,000 เม็ดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง1:00ของวันที่3วันนี้นายเจ้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่33จัดกำลังพลจำนวน1ชุดปฏิบัติการทำการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติฮือใจประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ที่บริเวณบ้านห้วยลึกตำบลปิงโก้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลังที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยใช้เส้นทางดังกล่าวเข้าสู่พื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งเมื่อเวลา4นาฬิกาก็ได้สังเกตหันแสงไฟบริเวณบ่อขยะประมาณ 3-4 ดวงจึงได้เข้าไปตรวจสอบบริเวณกับที่มีการพบแสงไฟนะเจ้าเมื่อชุดปฏิบัติการใกล้ถึงบริเวณที่เกิดเหตุกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่ใช้แสงไฟดังกล่าวนี่หันรถเจ้าหน้าที่กับหกกลนหนีไปโดยอาศัยในช่วงที่ทัศนวิสัยในการพอกันกอยจำกัดและกับความชำนาญในพื้นที่เนี่ยกระลบหนีไปได้ชุดปฏิบัติการของร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่335ก็ได้กระจายกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจพบกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สปายหลังสีเหลือง จำนวน5กระสอบนะเจ้าภายในบรรจุยาเสพติดทึดโทษประเภท1ยาบ้ารวมประมาณ 1,800,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรเจียงดาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในห้วงเดือนตุลาคมตั้งแต่ปี68จนถึงปัจจุบันโดยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและสารเคมีพันชายแดนภาคเหนือเปิ้นก็สามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้นะ383เตื้อจับกลุ่มผู้ต้องหาได้376คนตรวจยึดยาบ้าได้แหม224,257,700เม็ดโอ้224ล้านถ้าคิดเป็นเงินตะใดเนาะ
2: อันนี้มันก็เกือบปีเนาะสรุปมาเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแล้วก็เฮโรอีนแหม 7.1 7.3 กิโลกรัมไอซ์ 4,500.8 กิโลกรัมฟิน 256.3 กิโลกรัมแล้วก็คีตามีน 457.7 กิโลกรัมการปะทะกับกลุ่มขบวนการเนี่ยจำนวนเนี่ยปะทะเจ้าหน้าที่ปะทะ52เตื้อแล้วก็กลุ่มขบวนการเสียชีวิตไป39ศพเจ้าและกาซึ่งหากว่ายาเสพติดที่ตรวจยึดได้ดังกล่าวถูกลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจจากมูลค่าของยาเสพติดที่จำหน่ายถึง 38,132 ล้านบาท
2: จิชน้อย
1: ใช่นะเจ้า
2: ที่จับได้นะครับ
1: เจ้าม
2: ันก็ยังมีเล็ดลอดเข้าไปอยู่ในสังคมเรานะครับถ้าใครพบการจะได้แกเป็นหูเป็นตาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เนอะ
1: เจ้า
2: ที่เชียงใหม่ยังอยู่ที่ของโสธรแฝงก็แล้วกันครับไปในพื้นที่ของอำเภอแม่อายครับวันนี้ที่อำเภอแม่อายมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในอำเภอแม่อายพร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาติหัวหน้าส่วนราชการและประสงค์นิกรชาวอำเภอแม่อายทุกภาคส่วนก็ร่วมกันทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับและก็แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หอประชุมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นายนิติปกรณ์แสงสุวรรณในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลขออภัยนะครับพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการจัดพิธีในครั้งนี้ทางด้านนางณัฐกฤตตาแสงสุวรรณนายกกิ่งกาชาติอำเภอแม่อายพร้อมกับทางด้านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและคณะกรรมการกิ่งกาชาติอำเภอแม่อายรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษานายกขออภัยนะครับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจิตอาสาพระราชทานแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่อายมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยครับ
1: เจ้าจากแม่อายแล้วไปที่ลำปูนเนาะจังหวัดลำปูนเจ้าจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายนวันที่3มิถุนายนวันนี้นะเจ้าช่วง 9:00 นเจ้าที่หอประชุมจังหวัดลำปูนศาลากลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยนต์2569โดยมีทางด้านนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนนะตลอดจนข้าราชการฝ่ายอัยการฝ่ายศาลฝ่ายทหารตำรวจข้าราชการตลอดถึงประสบนิกรชาวจังหวัดลำปูนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนตลอดถึงประธานได้เดินทางมาถึงบริเวณ เข้าประจำจุดเรียบร้อยแล้วทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมกันจากนั้นก็เข้าไปที่เบื้องหน้าเนาะพระฉายาลักษณ์ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายราชสักการะและถวายความเคารพจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนก็ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลผู้บริหารจังหวัดลำปูนลงนามถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับนะเจ้าในโอกาสเดียวกันหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนก็ได้ทยอยเข้าลงนามถวายพระพรชัยมงคลตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นมานะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเจ้าในจังหวัดลำปูนเนื่องในวันสำคัญวันนี้เจ้า
2: ครับไปที่แม่ฮ่องสอนนะครับกับกิจกรรมเหมือนเดียวกันนะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยครับก็มีการถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับ3มิถุนายน2569เหมือนกันครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลา 7:30 น.ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สากลออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทางด้านนายวิบุญแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับทางด้านนางสุดารัตน์แววบัณฑิตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนในพื้นที่มาเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งภายในพิธีก็มีพระสงฆ์จำนวน10รูปประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนก่อนที่ผู้เข้าร่วมพิธีจะร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปด้วยกันโดยมีทางด้านพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ต่างตั้งใจร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลและก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีขออภัยนะครับที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดทั้งนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวตัวนะครับโดยการที่ประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธยสททหารนะครับจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชานะครับประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ขอไปนะครับโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและก็ประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่บ้านเรือนตลอดเดือนมิถุนายนนี้ตัวครับ
1: เจ้า
2: ไปแม่เสลียงเนาะ
1: แม่เสลียงนะก็คือยังอยู่แม่ฮ่องสอนอยู่นะเจ้าอำเภอแม่เสลียงก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายวรศักดิ์พันทองนายอำเภอแม่เสลียงก็เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณหอประชุมอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลอัยการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอแม่เสลียงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีแผ่หลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปพร้อมน้อมถวายพระพรชัยมงคลขอเฮอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระพรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและก่อตีหอประชุมเดี๋ยวพักกันสักกรรมนะเจ้าพักกันสักกรรมเดี๋ยวเราจะไปในช่วงของข่าวสารบ้านเฮา
2: ใจหายพยอแป้นนั่น
1: ใช่เจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
2: ครับพลิกมาในช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่านกลับไปเริ่มที่จังหวัดเจียงไฮกันก่อนเลยนะครับที่จังหวัดเจียงไฮนี่มีการทำกิจกรรมโดยการนำจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดในชุมชนนะครับทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนน้ำลัดเนาะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมครับหรือเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนน้ำลัดตำบลริมโกกอำเภอเมืองเชียงรายโดยมีทางด้านนายประเสริฐจิตปรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับทางด้านหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่มาช่วยกันนะครับมาเป็นประโยชน์ในสาธารณะนะครับศาสนสถานต่างๆให้มันมีความสะอาดเรียบร้อยตลอดจนการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ตัวทั้งนี้นะครับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานับเป็นแห่งกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สำคัญที่จะช่วยสร้างความฮักความสามัคคีแล้วก็ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนแล้วการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและก็สาธารณสมบัติของส่วนรวมพร้อมกับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: เจ้าไปต่อที่พะเยาเจ้าจังหวัดพะเยาห่วมประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,569 ชูแนวทางประกาศสงครามยาเสพติด5แอคชั่นทำทันทีมุ่งตัดวงจรผู้ก้าและบำบัดผู้เสพอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยาชั้น3ศาลากลางจังหวัดพะเยานางสาวอ่อนอภาโลวีราผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เป็นประธานห่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,569 เตอร์ที่2ทับ 2,569 ผ่านระบบเว็บ Xมิตติ้งโดยมีทางพลตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานการประชุมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมเตือนนี้ก็เป็นการติดตามผลงานในรอบ4เดือนที่ผ่านมาตามนโยบายความมั่นคงของต่างรัฐบาลรวมถึงการจัดการเรื่องของการร้องเรียนการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในส่วนของจังหวัดพะเยาก็ได้นำผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดประกาศสงครามยาเสพติด5แอคชั่นทำทันทีของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาที่เน้นระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นตัดวงจรเครือข่ายผู้ก้าและผู้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสมเจ้าเพื่อลดปัญหาผลกระทบและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอย่างยั่งยืนเจ้า
2: ครับไปที่จังหวัดแปรเป็นกิจกรรมที่ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรนะครับนำประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและก็กลุ่มประเทศ GMS ที่ตำบลตุ้งฮงอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรครับทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรมาเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็มีทางด้านนางสาวทิติมาสุภาพันธ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดแปรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประสบนิกรชาวจังหวัดแปรทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้ซึ่งภายในพิธีนั้นทางด้านประธานก็ได้มีนำพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายธูปเทียนแผ่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีทางศาสนาโดยคณะสงฆ์ได้มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะครับถวายเครื่องทายธรรมและก็ทอดพระบาทผ้าไตรจำนวน10ไตรตัวกันจากนั้นนะครับพระสงฆ์ก็ได้มีการอนุโมทนาและถวายอดิเรกก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรจะกรวดน้ำรับพรและก็นำพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมพิธีไปทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเก่าและครอบครัวด้วยครับ
1: เจ้าไปปิดท้ายที่จังหวัดน่านเจ้าจังหวัดน่านจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อช่วงเช้าเจ้า9โมง นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณหนองน้ำครกตำบลม่วงวงตืดอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านข้าราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่าปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างมีความปลื้มปิติและชื่นชมสมณัติเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลนี้และขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพระราชทานเฮาทำความดีด้วยหัวใจซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำประโยชน์แก่สาธารณะสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมด้วยกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ณหนองน้ำครกมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกฝ่ายในการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะร่วมกันทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ทำความสะอาดปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 200,000 ตัวซึ่งก็ประกอบด้วยปลานิลแสนตัวปลาตะเพียนแสนตัวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและก็สร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศในพื้นที่อันเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีและก็จิตสาธารณะและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เจ้า
2: ครับก็ขายของทันอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ตัน
2: ตันสักนาทีนะครับ
1: เจ้า
2: คือทางอบจ.ลำปางเนี่ยจะเตรียมจัดงานสมุนไพรนะคร
1: ับ
2: ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยนึงก็แล้วกันนะครับแต่ที่ผมเปิดมาแล้วหายไปละเดี๋ยวสักครู่นะเพราะว่าทางด้านอบจ.ลำปางเนี่ยเมื่อตะวันเนี่ยกลับมาออกรายการรอบนึงละนะครับในเร
1: ื่อง
2: ของการจัดกิจกรรมที่วันที่11ถึง14มิถุนายนนี้นะครับที่แห่งเซ็นทรัลลำปางก็จะมีอย่างที่หันนะครับมันจะเป็นสมุนไพรซึ่งเป็นงานมหากรรมสมุนไพรแล้วก็การแพทย์ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรื่องต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นงานหนึ่งที่สำคัญสำคัญของจังหวัดลำปางเขาจะหันนะครับมีตึงประคบมีตึงสมุนไพรต่างๆนี่กลิ่นมันจะหอมตลบอบอวลมากถ้าใครอยู่ในห้องทรงนี่จะหันว่าโอ้ยบรรยากาศในวันนั้นจะขนาดไหนเพราะว่ามันอันนี้แค่ตรงจุดนี้นะครับ
1: แค่นี้นะอันนี้แค่ชุดโชว์นะเจ้าม
2: ีมากกว่านี้แห่งก่อนนะครับแล้วก็เป็นทั้ง13อำเภอที่จะรวมๆกันมาทั้งหมดเลยที่แห้งนี่คือจะมีหมดเลยแล้วก็ฟรีตัว
1: แม่
2: นใครมาที่ลำปาง11ถึง14มิถุนายนอย่าลืมแวะไปที่เซ็นทรัลลำปาง
1: 80บูธไม่ใช่ธรรมดาม
2: ันมีหลายบูธนะ
1: มากกว่า80บูธแน่นอนแต
2: ่
1: ทีนี้เน้นย้ำใครมีดีต้องมาโชว์อบจ.ลำปางเปิดทับสมัครประกวด3เวทีไฮไลท์นิทรรศการสมุนไพรลาบเมืองบะแควนหอมหนูน้อยสมุนไพรสมัครได้ถึงวันที่8มิถุนายน69นะอันนี้เกิดเป็นการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพประชาชนควบคู่กับการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลอันนี้กับงานเป็นห้องว่างงานมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปางประจำปี2569ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปางนะเจ้าเนอะ11ถึง13มิถุนายนนี้มาได้เลยกับมหกรรมสมุนไพรที่หันตั้งหน้าเนี่ยสรรพคุณหลากหลายเลยนะถึงแม้จะเป็นยาดมเหมือนกันนะที่เป็นขวดๆตั้งหน้าแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปอยู่ในห้องนี่หอมหมดเหมือนกับว่าอยู่ในสปาอยู่ในกระ
2: บอกห้อง
1: นอน
2: กลิ่นถ้าเป็นบ้านเราไปห้องอย่าง
1: พิมเซน
2: ปูเลย
1: อ๋อปูเลยอ๋อพลาย
2: มันจะหอม
1: มีพลายแล้วมีพริกด้วยนะมียาดมพริกด้วย
2: อย่างมูเนี้ยเขาบอกว่ามันจะเป็นน้ำมันนวดประคบไง
1: เจ้า
2: โอ้โห
1: หอมมาในห้องนี่คือสดชื่นแค่ได้กินบะขูดนะเจ้าบะขูดนี่เนาะที่อยู่ในขันนี่นะก็หอมแล้วเนาะอันนี้ก็เชิญชวนเนาะไปยานะเจ้าและนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดในช่วงของอู่ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวทลำปางในวันนี้ก็ขอบคุณ10สถานีที่ร่วมรับสัญญาณตัวเนอะในช่วงต่อไปต ติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับต่าง
2: สวทขอนแก่นนะครับวันนี้ครับ
1: เจ้าวันนี้ข้าเจ้าชุติการเราชัย
2: ผมบรรหารสุยะนะครับ
1: ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
4: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.วันนี้สวทขอนแก่นนะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการและแพร่ภาพให้สวททั่วทุกภูมิภาคทั้ง70สถานีรับสัญญาณพร้อมกันค่ะรายการนี้ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังคานีวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งเป็นผู้ดำเนินรายการและสวทขอนแก่นวันนี้เป็นแม่ข่ายผลิตรายการมีเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกค่ะเราจะไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดขอนแก่นให้พี่น้องประชาชนชาวอีสานได้มีกำลังใจที่ดีและเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าค่ะในโอกาสที่ชาวไทยชาวอีสานได้รับเสด็จพระองค์ท่านต่างปลื้มปิติและที่จังหวัดขอนแก่นเรื่องของผ้าไหมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงให้ชาวอีสานชาวขอนแก่นได้มีการรักษาอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปจนได้นำสู่ตลาดและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะไปรับชมภาพบรรยากาศนี้ให้ประสบกรณิกรชาวไทยนะคะได้ต่างซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานเพื่อน้อมถวายอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ช่วงนี้เชิญติดตามรับชมค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชกรณียกิจในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่นผ่านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญหันกลับมาทอผ้าไหมมัดหมี่สร้างเป็นอาชีพและแหล่งรายได้หลักที่มั่นคงแก่ชาวอีสาน
1: กับใครอ่ะจ๊ะ
2: มากับผู้ใหญ่
1: มากับผู้ใหญ่
2: บ้านกับเมือง

0: นะพยายามโทรแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวนี้ยังเฮ็ดไหวเหรอเฮ็ดอยู่นะจ๊ะแล้วบ้านดอนสมบูรณ์เนี่ยตำบลทุ่งจังหันเนี่ยยังมีคนที่สาวไหมและเลี้ยงดักแด้ยังมีหลายบ่มีหลาย
2: ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมทรงจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยเฉพาะที่อำเภอชนบทเพื่อพัฒนาลวดลายให้ประณีตและอนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณไว้ไม่ให้สูญหายการพัฒนาฝีมือพระองค์ทรงสนับสนุนให้ช่างทอผ้าคิดค้นลวดลายใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพเส้นไหมให้ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของขอนแก่นกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับสากลการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมในโครงการศิลปาชีพได้ช่วยพลิกชีวิตครอบครัวเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการอนุรักษ์ผ่านพิพิธภัณฑ์มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยอาคาร60พรรษามหาราชินีณวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสืบสานเรื่องราวพระราชกรณียกิจตลอดจนภูมิปัญญาผ้าไหมอีสานนอกจากนี้การสืบสานพระราชปณิธานยังต่อยอดมาถึงปัจจุบันโดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและพัฒนาต่อยอดผ้าไหมเช่นงานมัดหมี่เบเนเล่เพื่อผลักดันเส้นใยอีสานสู่เวทีโลกด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อชาวอีสานโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นถิ่นที่สืบทอดการอนุรักษ์การทำผ้าไหมมัดหมี่ทั้งใช้ในครัวเรือนเพราะไม่รู้จักจะไปขายที่ไหนหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลส่งทอดพระเนตรเห็นลายผ้าไหมรวมทั้งการทอผ้าอย่างประณีตพระองค์ท่านรับผ้าไหมของชาวบ้านไปตลาดแรกที่ชาวบ้านขายคือสวนจิรดาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะพระองค์ท่านที่เป็นผู้ให้ชีวิตในการถักทอผ้าไหมชาวบ้านได้เล่าว่าเมื่อทราบข่าวการสวรรคตรู้สึกใจหายยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านเปรียบเสมือนแม่เป็นผู้ให้ชีวิตกับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลต่อจากนี้หน้าที่ของเราคือการสืบสารส่งต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหมไม่ให้สูญหายตามความประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประชาชนผู้ได้เฝ้ารับเสด็จเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมอำเภอชนบทนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประวัติศาสตร์มาช้านานทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนายกระดับจัดพื้นที่ก่อสร้างศาลาไหมไทยหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ5รอบ12สิงหาคม2535เพื่อเป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมของภาคอีสานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำรัสส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้และยกระดับเกษตรกรผู้ทอผ้าไหมสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกหม่อนสายพันธุ์ดีสำหรับเลี้ยงไหมออกแบบลวดลายผ้าที่มีทั้งลวดลายโบราณและลายร่วมสมัยร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยไว้ให้คงอยู่สืบไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วงที่2

0: 2ค่ะเชิญติดตามรับชมในช่วงตามรอยพระเมตตาซึ่งทางคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้กล่าวถึงความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้คงอยู่สืบไปเชิญติดตามรับชมค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ครับผมนายอัศวินคงอาวุธผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านยศพลเวณุโกศิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไหมไทยนะครับที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรามีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนากำลังคนนะครับในการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวิถีวัฒนธรรมของไทยนะครับซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็ได้มีการรวบรวมกลุ่มปัญญาท้องถิ่นนะครับโดยนำเอาโดยนำปราชญ์ชุมชนนะครับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในชุมชนในเรื่องของวิถีนะครับในการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้าไหมชุมชนนะครับสู่กระบวนการทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรโดยร่วมมือกับปราชญ์ชุมชนนะครับสถานประกอบการนะครับที่มีการถักทอผ้าไหมนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับให้มาอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรนะครับเพื่อจัดการเรียนการสอนนะครับในสาขาเทคโนโลยีสิ่งทอนะครับเพื่ออนุรักษ์สื่อสารนะครับรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการผลิตผ้าไหมซึ่งเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับให้เยาวชนน้องๆ นักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาชนที่สนใจนะครับได้มาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปนะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราพร้อมที่จะผลิตกำลังคนไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ไปพร้อมๆกับการสื่อสารต่อยอดในเรื่องของพระปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับต่อไปครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่3นะคะในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นข้าราชการท่านหนึ่งที่เป็นตัวแทนของประสบกรณิกรชาวไทยชาวอีสานชาวชนบทได้กล่าวถึงความรู้สึกซาบซึ้งที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมีน้ำพระราชหฤทัยและทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยชาวอีสานด้านการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยและให้สืบสารรักษาและสืบทอดต่อไปให้คงอยู่ไว้ชั่วลูกชั่วหลานและผืนแผ่นดินไทยเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
3: สวัสดีค่ะกิติมาอนคทัศน์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยซึ่งในห้องนี้นะคะที่เรามาเยี่ยมชมในศาลาไหมไทยในพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยชั้น2บริเวณชั้น2ก็จะมีห้องราชภัฏฏาภรณ์ชนบทนิกรบวรหัตถศิลป์ซึ่งในห้องนี้จะเป็นการแสดงผ้าในการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคของเราที่นี่นะคะนอกจากผ้าถุงของเราแล้วในการตัดผ้าไหมนั้นเรายังสามารถที่จะออกแบบผ้าไทยหรือว่าผ้าไหมของเราเป็นชุดอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสชุดที่เราสวมใส่เป็นชุดแสกก็ได้นะคะและชุดที่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่แสดงเอาไว้ในห้องนี้ก็จะเป็นชุด ที่ท่านทรงออกแบบเอาไว้แล้วก็ลายลวดลายที่จัดแสดงนี้เราเรียกว่าลายดอกผักแว่นลายดอกผักแว่นนั้นเป็นลายเดิมเป็นลายโบราณนะคะที่จัดแสดงเอาไว้แต่ว่าในสมัยใหม่เนี่ยก็คือหลังจากที่ท่านฉลองพระองค์ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นลายราชินีค่ะก็คือลายเดิมเป็นลายดอกผักแว่น
4: ครับสวัสดีครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศาลาไหมไทยวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งตัวกระผมเองดร.ลำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งนำด้วยท่านยศพลเวรุโกเศสนะเป็นพื้นที่ที่เราบริหารจัดการแล้วก็ได้สืบสานรักษาต่อยอดพระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเราเกิดแรงบันดาลใจจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาในภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นและได้กล่าวชื่นชมกับบุคคลที่นำผ้าทอมือเข้าไปถวายพระองค์ในวันนั้นในปีพ.ศ. 2520นะและเกิดแรงบันดาลใจให้เกิดลายต่างๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างลายพระราชินีแห่งนี้ซึ่งเป็นการจัดแสดงในส่วนการจัดแสดงกำแพงผ้าไหมมัดหมี่ที่ยาวที่สุดในประเทศตอนนี้นะครับและที่สำคัญเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้ทรงห่วงใยและพระองค์เองได้ฉายพระเนตรถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ทำให้ประสบนิกรชาวอำเภอชนบทและภาคอีสานของเราได้สืบสานรักษาต่อยอดความเป็นผ้าไหมมัดหมี่จนส่งผลให้พวกเราได้มีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็ได้ตอบสนองงานในพระองค์และต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมมัดหมี่เมืองชนบทและส่งผลให้ยกระดับได้รับการจดแจ้ง GI ผ้าไหมมัดหมี่ของโลกซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าอย่าทิ้งผ้าไหมมัดหมี่ของเรามันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าและที่สำคัญเราต้องส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบสานรักษาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ได้อย่างสวยงามและมั่นคงสืบไปขอบคุณครับ

ค่ะสำหรับวันนี้นี่คือเรื่องราวที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการภายใต้การอำนวยการของนายสมบัติเชรัตผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นางอัจฉริยามังธานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นวันนี้ดิฉันจิราพรมั่งคั่งผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสวท.ขอนแก่นลาไปก่อนรายการนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ฝากคุณผู้ชมคุณฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของสวท.ใดในการเป็นแม่ข่ายผลิตรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรียืนยันเจ้าหน้าที่ตรวจตราเข้มงวดกรณีร้านค้าย่านห้วยขวางเรียกเก็บเงินหยวนแทนเงินบาทย้ำทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเกี่ยวกับร้านค้าในย่านห้วยขวางที่มีการรับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินหยวนแทนเงินบาทโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดในหลายรูปแบบเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลการบุกรุกหรือยึดครองพื้นที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์การข่มขู่คุกคามประชาชนรวมถึงการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทุกกรณีดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักความยุติธรรมอย่างเคร่งครัดส่วนประเด็นการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่บางรายให้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเป็นมาตรการตามกระบวนการปกติเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ได้กระทำผิดจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้ขอวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณปากน้ำตะโกจังหวัดชุมพรหลังพบสัตว์น้ำตายจำนวนมากคาดเกิดจากการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชทำให้ออกซิเจนในน้ำลดต่ำลง
6: นายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการด่วนให้เร่งตรวจสอบกรณีน้ำทะเลเปลี่ยนสีและสัตว์น้ำตายบริเวณปากน้ำตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรจากการลงพื้นที่ของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางพบน้ำทะเลมีสีน้ำตาลแดงและมีกลิ่นคาวโดยมีกลุ่มปลาและปูม้าตายเป็นจำนวนมากผลตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพบการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชกลุ่มไดอะตอมซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำลดต่ำลงเหลือเพียง 3.95 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นระดับที่ต่ำเกินไปจนทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำตามธรรมชาติขาดออกซิเจนและตายในที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งคลี่คลายข้อพิพาทการค้าหลังมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
7: เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียหลังประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้ผลผลิตกุ้งเริ่มตกค้างขณะที่ราคาปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาซึ่งมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ยวันละประมาณ30ตันนายปรีชาสุขเกษมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากผู้รับซื้อบางส่วนชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์โดยปัญหานี้เกิดขึ้นหลังประเทศไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียก่อนที่มาเลเซียจะตอบโต้ด้วยการระงับการนำเข้ากุ้งไทยชั่วคราวล่าสุดนายอนุทินชาญวีระกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานและเจรจากับทางการมาเลเซียโดยมีกำหนดเปิดเจรจาอย่างเป็นทางการในวันที่8มิถุนายนนี้ขณะที่เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะสามารถคลี่คลายสถานการณ์และเปิดตลาดส่งออกได้โดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยทั้งระบบธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
8: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
4: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
3: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
7: มีข่าวดีมาบอก
8: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
9: ข่าวดีที่95
10: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
11: ดูได้ตอนเย็นนอก
7: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
12: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชปูนนะเปิดประจำนะ
13: ได้เวลามาฟังข่าวดี
7: ข่าวเด่น
14: ข่าวดัง
7: เพลงลูกทุ่งม้วน
13: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนนับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้า FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะก็อุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารไต้กันนะเจ้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ช่วงนี้ตึงฟ้าตึงฝนเนาะฝนก็ยังคงมีโอกาสเกิดต่อเนื่องนะเจ้าในระยะนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับเมื่อวันนี้อาจจะมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าสว่างเนาะแหมก้ามหนึ่งก็มีโอกาสเกิดฝนได้นะเจ้าระยะนี้ก็มันติดตามตรวจสอบการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าช่วงนี้เราเข้าสู่หน้าฝนเนาะคุณผู้ฟังเนาะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของลูกน้ำยุงลายนะเจ้ากันเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นเหมยเป็นไข้เป็นวัดเป็นไอนะเจ้าก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันนะเจ้าเนาะจากทางสวทลำปูน FM 95นะเจ้าเดี๋ยววันนี้มีข่าวสารหลากหลายเลยคุณผู้ฟังที่จะได้มาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาแจ้งข่าวกันนะเจ้าโดยเฉพาะโครงการที่กำลังพึ่งเปิดดำเนินการไปเมื่อวันที่1มิถุนายนเป็นวันแรกนะเจ้ากับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าไทยช่วยไทยพลัสเนาะโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเงินนะเจ้าเข้าระบบเป๋าตังคือนำไปใช้จ่ายโดยรัฐบาลออกให้60นะเจ้าประชาชนจ่าย40นะเจ้า60 40เนี่ยนะเจ้าเนาะแต่ก่อนนี้เป็น50 50นะเจ้าแต่ประเด็นนี้เป็น60 40เนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการที่จะมีการกระตุ้นนะเจ้าเศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยในช่วงของระยะที่รัฐบาลกระตุ้นนี้ก็คือมิถุนากรกฎาสิงหาและก็กันยาส่วนผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก็ใช้ได้เลยตั้งแต่เมื่อวานนี้ละนะเจ้าวงเงินเข้าเพิ่มขึ้นจากทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยได้300บาทเนาะแต่เดือนนี้นะเจ้าเพิ่มขึ้นให้เป็น 1,000 บาทนะเจ้าเติมเพิ่มแหม700รวมทั้งหมดเป็น 1,000 บาทเนาะอันนี้ก็นำไปใช้สิทธิ์ได้เลยนะเจ้าสำหรับผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็1,000 บาทจะใช้คราวเดียวให้หมดเลยก็ได้นะเจ้าหรือจะก้อยๆทยอยไปซื้อไปใช้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดออกมาได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวงเงินที่ท่านไปซื้อสินค้าส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้า60 40เนี่ยอันนี้เป็นวงเงินท่านใช้ 1,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าจำกัดจำนวนอยู่ที่วันละ200บาทนะเจ้า200บาทนี่คือรัฐให้ 260% นะเจ้าแล้วก็ของประชาชนนะเจ้าประชาชนจ่ายแหม133บาทรวมเป็นต่อวันเนี่ยจะใช้ได้333บาทแต่ได้ทั้งหมด5วันให้ใช้เต็มแม็กนะได้ทั้งหมด5วันนะเจ้าแต่ถ้าเกิดจะใช้ทีเดียวเลยได้ก่อนอันนี้บ่ได้นะจ๊ะบ่ได้เนาะปั้นฮือกำหนดวงเงินแค่วันละ200บาทนะจ๊ะซื้อสินค้าได้เต็มที่ที่333บาทต่อวันเท่านั้นนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโครงการนะจ๊ะเนาะหลายท่านเริ่มใช้กันแล้วแล้วก็เริ่มหันพ่อค้าแม่ขายปั้นติดป้ายกันติดป้ายกันที่หน้าร้านนะจ๊ะว่าโอ้เนี่ยป้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะจ๊ะบางร้านมันก็บอกว่าปั้นบอกแวนโอ้ไทยช่วยไทยพลัส60 40ไอ้นะพวกก็จะเอิ้นเอากันว่าได้คนละครึ่งก็ถ้าได้คนละครึ่งใช้ร้านนี้ก็ได้เนอะไอ้นะบางคนก็ยังงงๆยังคิดว่าเนี่ยคือคนละครึ่งนั่นแหละไอ้นะก็เป็นที่เข้าใจกันไอ้นะเจ้าไทยช่วยไทยพลัส60 40เจ้า

ก็คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อู่จ่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันบางท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้บ่ใช่วันหยุดราชการกันนึกว่าวันหยุดรวดเลยไปเลยนะเจ้าวันนี้เป็นวันเปิดทำการตามปกตินะเจ้าไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใดเนาะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย3มิถุนายนนะเจ้าถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะเจ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะเจ้าเป็นวันหยุดราชการประจำปีของประเทศไทยเนาะหน่วยงานภาครัฐประชาชนนะเจ้าก็จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะเจ้ามีเรื่องของการทำบุญตักบาตรถวายพระพรชัยมงคลการลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะเจ้าแล้วก็เป็นวันหยุดราชการที่ธนาคารและก็หน่วยงานราชการทุกแห่งนะเจ้าปิดทำการนะเจ้าก็พี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกรรมธุรกรรมยังไงนะเจ้าก็สามารถที่จะวางแผนการทำธุรกรรมต่างธนาคารหรือว่าการติดต่อราชการกันล่วงหน้าตัวเนอร์พรุ่งนี้หยุด1วันนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ไม่หยุด หลายท่านก็บอกเอ้ายังไม่หยุดลวดอย่างโรงเรียนบางที่ก็หยุดนะเจ้าบางที่ที่เพิ่นหยุดเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะของการเรียนออนไลน์เนาะหรือว่าเป็นการเรียนออนดีมานด์นะสั่งงานแล้วก็มีการประสานการทำงานกันแถมลักษณะหนึ่งเพื่อที่จะเรื่องปัญหาอย่างก็สนับสนุนนโยบายด้านการประหยัดพลังงานนี่นะเจ้าบางโรงเรียนก็ใช้วิธีการเรียนแบบออนดีมานด์เอางานไปทำก่อน1วันนะเจ้า ส่วนตะวันคุณผู้ฟังที่สวท.ลำปูนและก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนั้นก็ได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้านางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมกับคณะลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวท.ลำปูนนะเจ้าที่อาคารที่ทำการสวท.ลำปูนเนี่ยเนาะก็มีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ท่านเหมือนใจวงใหญ่นะเจ้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัด8จังหวัดภาคเหนือผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง11แห่งนะเจ้าภาคเหนือตอนบนเนาะก็มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวท.ลำปูนนะเจ้าก็มาถึงที่สวท.ลำปูนในช่วงเช้านะเจ้าท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านสุภชัยกัลปสันติพร้อมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่นะเจ้าก็ให้การต้อนรับแล้วก็รายงานนะเจ้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเรื่องของงบประมาณเนาะเรื่องของบุคลากรเรื่องของสภาพกำลังเรื่องของการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะเจ้าประชาสัมพันธ์ตะวันนี้เปิ้นเซอร์ไพรส์นะเจ้าเสาะหาเบอร์โทรศัพท์นะเจ้าที่ว่ามีกลุ่มผู้ฟังที่ติดตามรายการแล้วก็เคยติดต่อนะเจ้าสื่อสารกับทางสวท.ไว้นะผู้ฟังแฟนรายการอะไรประกอบเลือกจิ้มนะเจ้าว่าอ่ะเอาคนนี้เหรอนะโทรไป2 3ตี้เหมือนกันนะเจ้าโทรไปบางตี้ก็บอกว่าบ่สะดวกเตออยู่บ้านศพบางคนก็บ่สะดวกแกวนอู้เนาะบางคนก็โทรบ่ติดพ้องอย่างอีกก็มีนะเจ้าแต่ก็มี1ท่านที่อู้กับทางด้านของคณะที่ทำงานของทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าว่าเนี่ยก็ติดตามสวท.อยู่ตี5นี่ฟังตลอดนี่นะมาค่ำมาแรงมากกว่าฟังดีเจออยเนี่ยอีว่าก็ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าสำหรับผู้ฟังแฟนรายการตังสวท.ลำปูนเฮานะเจ้าเนาะนอกจากนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับคณะเปิ้นก็ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนนะเจ้าซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดลำปูนชั้น1นะเจ้าไปมอบนโยบายการปฏิบัติงานนะเจ้าซึ่งก็มีนางสาวธานิตาแจ้งชัดนะเจ้าประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนพร้อมกันกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ขึ้นขันต้อนรับแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงานรับฟังข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพและก็พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็มอบนโยบายนะเจ้าแนวทางการดำเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นะเจ้าว่าคือเรื่องของการสื่อสารข้อมูลเนี่ยของภาครัฐก็จะต้องถูกต้อง
รวดเร็วเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายนะจ๊ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เข้าใจนโยบายที่ถูกต้องกับประชาชนซึ่งก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์คือเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะจ๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นแห่งหนึ่งการปนห้องว่าอย่างไรก็แห่งหนึ่งการขันน็อตแล้วกันเนาะแห่งหนึ่งการฝนดินสอหึ่งแหลมคมมากขึ้นเอ็นอาจารย์เพราะว่าจะได้เป็นแห่มส่วนหนึ่งนะจ๊ะในการที่จะพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะจ๊ะแหลมคมทั้งในเรื่องของคนเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆในภาพรวมทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะก็แจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้า

0: ยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95เมกะเฮิร์สนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็อุจาประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกนะจ๊ะเริ่มต้นแล้วนะจ๊ะตอนนี้ที่อำเภอลีนะจ๊ะเพิ่นเริ่มตั้งครัวตาลนะจ๊ะวันแรกเนี่ยวันที่1มิถุนายนที่วัดพระพุทธบาทห้วยตม2มิถุนายนเนี่ยเคลื่อนขบวนจากพระบาทห้วยตมมาที่พระพุทธบาทผาหนามแล้วก็3มิถุนายนเนี่ยเคลื่อนจากพระพุทธบาทผาหนามมาที่วัดแม่ตื่นแล้วก็4มิถุนาจากวัดแม่ตื่นมาวัดบ้านปางนะเจ้าอันนี้คือ1 2 3 4เนี่ยจะอยู่ที่อำเภอลีเนาะจากวันที่4นะเจ้าวันที่4ถึงที่วัดบ้านปางที่อำเภอลีแล้วเนี่ยวันที่5อันนี้จะออกจากอำเภอลีมาที่วัดห้วยหละอำเภอบ้านโฮงจังหวัดละปูนเฮาละนะเจ้าวันที่5เนี่ยมาที่วัดห้วยละวันที่6นะเจ้าออกจากวัดห้วยละไปที่วัดบ้านโฮงหลวงนะเจ้าวัดบ้านโฮงหลวงจากนั้น7มิถุนาจากวัดบ้านโฮงหลวงมาที่วัดบ้านเวียงหนองล่องนะเจ้ามาที่วัดบ้านเวียงหนองล่องแล้วก็วันที่8มิถุนานะเจ้า8มิถุนาจากวัดบ้านเวียงหนองล่องมาที่วัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้ามาที่อำเภอป่าสางละนะเจ้ามาถึงที่อำเภอป่าสางวันที่8มิถุนายนนะเจ้าจากนั้นวันที่9มิถุนาจากวัดพระพุทธบาทตากผ้านะเจ้าก็จะมาที่วัดโรมานิยารามวัดกุลมรรคนะเจ้าคุณผู้ฟัง10มิถุนานี่จะไปอยู่ที่วัดจามเทวีละนะเจ้าจากนั้นวันที่11มิถุนาซึ่งเป็นวันครบรอบชาตกาลของครูบาศรีวิชัยนะเจ้าก็จะมีพิธีทำบุญเนาะพิธีทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศแด่ครูบาศรีวิชัยมีพิธีส่งน้ำกูครูบาที่วัดจามเทวีนะเจ้าก็จะมีการแสดงซอปื้นเมืองเรื่องครูบาศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกมีขบวนแห่ครูบาศรีวิชัยเครื่องสักการะจากพลังศรัทธามหาชนกิจกรรมการประกาศยกย่องน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าที่ลานพระธาตุฮาริพุนชัยที่นาที่ในวัดพระธาตุเฮานะเจ้าวัดหลวงละปูนเนาะจะมีการนำเสนอเรื่องราวครูบาศรีวิชัยพันธ์สื่อผสมการรับฟังพระธรรมเทศนาต่างๆนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมแห่งพลังศรัทธาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมวัฒนธรรมล้านนาเนาะส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาล้ำลึกถึงคุณูปการของครูบาศรีวิชัยโดยพร้อมเพรียงกันตลอดเส้นทางธรรมยาตราทั้ง11วันนะเจ้าใกล้ที่ไหนก็ไปที่ฮันเนอร์คอมโบฝั่งเนอร์ร่วมกันน้อมนำครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยกันเจ้าจังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนากุท่านห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันถีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลีถึงวัดพระธาตุธริพูนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืน
1: เส้นต่างธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลีจังหวัดลำปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายน

เวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเจ้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลีถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

ก็อยู่ด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะเจ้าแจ้งเตือนภัยนิดนึงละกันนะเจ้าเนื่องจากว่ามีข่าวปลอมออกมาเยอะเลยเหมือนกันวันก่อนก็มีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาที่สวท.นะจ๊ะบอกขออู้กับดีเจออยกรรมอีนะว่าเนี่ยแม่จะลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะแต่ว่าลูกเนี่ยเป็นข้าราชการจะได้ก็หาจะลงได้ก็หาอีเนาะก็เลยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการเปิดขึ้นลงทะเบียนนะเจ้าเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐแต่อย่างใดนะเจ้ามีแค่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะผู้ที่มีสวัสดิการแห่งรัฐเดิมประมาณ13ล้านคนเนี่ยก็ได้สิทธิ์นะเจ้าที่เพิ่นเติมเงินให้เป็นเดือนละพันตามนั้นเลยนะเจ้าแต่กลุ่มพี่น้องประชาชนที่จะไปลงทะเบียนหรือว่าไปสมัครนะเจ้าสวัสดิการแห่งรัฐแห่ใหม่นะสมัครเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่ใหม่เนี่ยเพิ่นบ่ได้เปิดเพื่อลงทะเบียนนะเจ้ามันบ่ได้มีการเปิดเพื่อลงทะเบียนบ่ได้มีการตัดสิทธิ์ผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐเดิมหรือบ่ได้เปิดเพื่อลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนาะเพราะฉะนั้นไผ่ที่เคยได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็ยังได้อยู่ส่วนไผ่ที่บ่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐก็ยังบ่เปิดเพื่อลงทะเบียนหรือว่าบ่มีช่องทางไหนที่จะทําให้ท่านได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในขณะนี้เตื้อนะเจ้ามีเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนาะรัฐบาลเนี่ยเปิ้นจะประกาศออกมาแห่งกรรมนะเจ้าว่าเปิ้นจะมีการตรวจสอบคุณสมบัตินะเจ้าของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ปัจจุบันเนี่ยแห่งกรรม1หรือว่าเปิดเพื่อลงทะเบียนรอบใหม่นะเจ้าแห่งรอบ1อันเนี้ยก็ว่ากันแห่งกรรมแต่ณวันเนี้ยบ่มีการเปิดให้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แต่อย่างใดนะเจ้าเนาะแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีข่าวปลอมเยอะเลยนะเจ้าข่าวปลอมเรื่องของการกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัสได้ถึง900บาทต่อวันนี่นะโดยกดผ่านลิงก์คลิกลิงก์นี้เข้าไปเลยเนี่ยท่านสามารถได้เป็นเงินสดออกมาใช้เลยเอ็นะเจ้าคุณผู้ฟังทางด้านของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเจ้าเปิ้นออกมาแจ้งนะเจ้าเตือนพี่น้องประชาชนว่าจากการติดตามข้อมูลของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชัยชนกชิดชอบเนี่ยนะเจ้าก็ยกระดับความสำคัญเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้เท่าทันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและก็ข้อมูลบิดเบี้ยนต่างๆนะเจ้าโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมเนี่ยเปิ้นตรวจพบข้อความ 160,000 กว่าข้อความโดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งสิ้น 5,129 ข้อความซึ่งมีข้อความที่พบว่ามาจากเปิ้นห้องอย่างก่อศูนย์โซเชียลลิสติ้งอ่ะนะเจ้า 5,128 ข้อความนะเจ้าตังไลน์ออฟฟิเชียลแห่ม1ข้อความนี่นะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแชร์ข้อมูลข่าวปลอมบิดเบือนข้อเท็จจริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกิดปรากฏการณ์ปลาตายเคยหาดที่ชายทะเลปากน้ำที่ชุมพรบิดเบือนเรื่องของกรมชลประทานทำแบบแผนซ่อมแซมคลองร.1โดยต้องใช้งบประมาณเกือบพันล้านนี่นะมีข่าวปลอมเรื่องของกัมพูชาซื้อหัวโขนจากไทยเพื่อเอาไปเป็นต้นแบบอีกก็มีข่าวบิดเบือนเรื่องของภาวะลิ้นขนดำเกิดจากกันใจน้ำยาบ้วนปากบ่อยเกินไปอีนะมีข่าวปลอมเรื่องของการกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS อีกก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าที่น่ากังวลเนี่ยคือกดรับเงินไทยช่วยไทยพลัส900บาทต่อวันนี่แหละกระทรวง DE เนี่ยนะเจ้าได้ตรวจสอบร่วมกันกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะเจ้าซึ่งพบว่าข้อความ SMS ตรงนี้นะเจ้าได้แนบลิงก์ปลอมเข้ามาเพราะฉะนั้นเพิ่นเลยแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าว่าจะไปกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS ที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างฮื้อสิทธิ์หรือว่าฮื้อเงินช่วยเหลือซึ่งมีความเสี่ยงต่อการโดนนำข้อมูลบุคคลไปใช้ในทางมิชอบสูญเสียทรัพย์สินได้
และเจ้าซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเปิ้นเปิดลงทะเบียนตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะเจ้าผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันเป่าตังบ่ได้มีช่องทางอื่นแล้วก็หน่วยงานรัฐต่างๆก็บ่ได้มีนโยบายในการส่ง SMS แนบลิงก์มาฮื้อแต่อย่างใดกระทรวงดีอีเลยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะเจ้าในเรื่องนี้แล้วก็ขอฮื้อพี่น้องประชาชนตระหนักรู้เท่าทันข่าวปลอมที่มีการแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งหากขาดความรู้ความเข้าใจส่งต่อข้อมูลปลอมก็จะเกิดการหลงเชื่อสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินหรือข้อมูลบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นสังคมวงกว้างได้ขอฮื้อพี่น้องประชาชนเลือกเชื่อเลือกแชร์นะเจ้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งได้รับจากการเผยแพร่จากหน่วยงานที่เป็นทางการเท่านั้นนะเจ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวหรือว่าลิงก์เว็บไซต์ให้แน่ชัดกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังไปเจอกดลิงก์อันนี้เนอะเอ็นะได้สตางค์อันนี้นั้นเอ็นะบางทีอังเป้าแจกอังเป้าเอ็นะบางทีมีข้อความยืมมาอยู่ก็แจ้งเข้ามาละคุณได้รับเงิน300บาทกดรับสิทธิ์ทันทีนะเงินอย่างกับบ่ฮู้เงินอยู่ในอากาศเดี๋ยวเพิ่นว่าแต่เราก็ฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อกดไปหัวไปสุ่ม4สุ่ม5ก็บ่ได้นะเจ้าคนบ่ฟังอันตรายเนาะไผที่มีแอปบัญชีธนาคารนะอย่างอยู่เปิ้นเสี่ยงเอาข้อมูลดูดไปดูดข้อมูลไปเอาเงินออกจากบัญชีธนาคารเฮาไปแหมที่น่าจะเอาชื่อเฮาข้อมูลเฮาไปทําธุรกรรมอะหยังก็บ่ฮู้เนี่ยน่ะเจ้าก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไปทําข้อมูลที่ผิดกฎหมายได้เนี่ยน่ะเจ้าก็บ่ฟังเป็นการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ที่แจ้งเตือนกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันนะเจ้าอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนาะที่นำมาฝากกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าส่วนเวลาของรายการช่วงนี้ก็เสี่ยงเห็นละดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงตัวอีก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะคุณผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้นะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดี

0: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการของสวท.ละปูนอยู่ในคณะนี้นะครับปะกันนะครับก็จะทักทายกันยาวๆกันสักคำหนึ่งนะปรากฏว่านะครับพอดีทางเพจ Facebook ของนายกอบจ.เนาะท่านเฮงวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับก็เตือนนอกป่าสางพายุเข้าระวังกันตัวเนอร์นะครับวางแผนการเดินทางวางแผนการป้องกันอันตรายนอกจากฝนฟ้าคะนองนะคุณผู้ฟังครับซึ่งนะครับจากการติดตามในเรื่องของกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนเรดาร์ละปูนนะครับก็พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางนะที่จังหวัดละปูนของเฮาอำเภอป่าสร้างอำเภอลี่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับกลุ่มกลอนนี่ก็มาจากดีเจโอมเนาะก็ได้แจ้งเตือนนะเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมานะครับว่าพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนกำลังปานกลางเนาะเคลื่อนหน้าเข้าทิศทางการเคลื่อนตัวนี่เข้าสู่อำเภอเมืองลำพูนนะครับนอกเหนือจากป่าสร้างเนาะลีนะครับอำเภอทุ่งหัวช้างแล้วครับที่ใกล้ๆจังหวัดละปูนของเฮานี่อยู่ที่อำเภอสันกำแพงนะครับถึงเขียวถึงเหลืองถึงแดงเลยนะบริเวณรอยต่ออำเภอบ้านทินะครับแล้วก็มีแห่มจอมตองนี่นะครับก็มีพื้นที่ที่พบกลุ่มฝนฮอดดอยเต่านะครับอมก่อยนี่อำเภอซบเมยเนี่ยแม่ลาน้อยนี่นะครับโอ้ก็ก้อนใหญ่พอสมควรนะครับก็ทิศทางการเคลื่อนตัวก็ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนาะถ้านับจากอำเภอฮอดเนาะก็จะเคลื่อนตัวเข้าที่อำเภอเมืองละปูนของเฮาเข้าไปดูที่หน้าเพจสวทละปูน FM ก็ได้ครับดีเจโอมก็โพสต์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับสำหรับพี่น้องอำเภอป่าซางอำเภอลี้อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็ต้องระวังในเรื่องของกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนและก็ปานกลางไวตัวเนอร์กับผู้ฟังครับท่านใดขับรถขับลาไปสื่อกับเขาเดินทางหรือว่าจะกลับมาทำงานวันพรุ่งนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถ้าปั๊บฝนตกหนักก็ยังก่อนนะครับถ้าเกิดขับรถขับลาเจอฝนก็ต้องลดความเร็วเป็นอันดับแรกนะครับเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เต่าเนาะเว้นระยะห่างจากรถกันแน่ตัวนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการคิดดีเพื่อสังคมครับเดี๋ยวเฮาพักกันสักคำนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการคิดดีเพื่อสังคมครับ

กลับมาพักการช่วงที่2ของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับแต่ช่วงตะกี้ก็ทำเป็นเนาะเตือนนะครับที่อำเภอป่าซางอำเภอลีอำเภอทุ่งหัวช้างเนาะตะกี้ออกไปห้องส่งกัมเดียวนะคุณผู้ฟังครับมืดมาแล้วเนอะที่สวทลปูนนะครับคาดว่าน้องฝนจะมาเยือนแฮมบอกกี้นาทีข้างหน้านี่นะครับแล้วก็เข้าไปตีอุตุภาคเหนือเนาะตีเรดาร์ลำพูนนะครับตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนี่นะนะครับเรดาร์ของลำพูนเฮานี่ปรากฏว่านะครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะอ้างอิงการทำกรรมหนึ่งนะครับผลการตรวจเรดาร์ลำพูนเวลาล่าสุด18นาฬิกาตีผ่านมานะครับพบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนถึงปานกลางตีอำเภอป่าซางอำเภอลีอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอเมืองอำเภอบ้านทินะครับคุณผู้ฟังตีสวทลปูนขณะนี้ก็มืดแล้วแล้วก็มีลมนะครับจะว่าก็มีลมนะครับเข้ามานะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนกันไว้ตัวเนอร์ช่วงนี้นะครับแล้วก็ทันใดอยู่พิกัดไหนฝนตกลมแห้งนะครับหรือว่าผ่านไปแล้วนะก็โทรมาอู้มาเอ่ยกันในรายการนี้ได้นะครับขอเพลงก่อได้นะครับแต่ก็บ่ได้ลืมนะครับทันใดขับรถขับลาเนาะช่วงนี้ฝนใกล้จะตกหลักกับบ่ได้ขี่เร็วนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะฝนตกใหม่ในถนนมันมืดนะครับอันดับแรกถ้าป้าฝนนี่ก็คือลดความเร็วนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าไว้ตัวนักหลักก็บ่ต้องฟังบ่ต้องหีบนะเพราะว่าบนถนนนี่ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับบ่ว่าฉันนี่ต้องไปละเดี๋ยวจะไปเก็บผ้าบ่ตันเดี๋ยวจะนั่นจะนี่นะครับผู้ฟังครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเฮาตัวเนอผู้ฟังฮะพักฟังเพลงกันแฮมสักกรรมหนึ่งเนาะสักเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันกับสาระต่างๆที่ได้เตรียมไว้ให้ครับคุณผู้ฟังครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับนะครับรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็ขอเชิญชวนนำพี่น้องนะประสบนิกรนะครับรับชมกัน

ไปนะครับหรือจะรับฟังผ่านคลื่น FM 95 MHz ก็ได้นะครับรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 19:25 นเป็นต้นไปนะครับขอเชิญชวนประสบนิกรทุกท่านนะครับรับชมการถ่ายทอดพิธีถวายเครื่องราชสักการะนวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ที่จังหวัดลำพูนของเฮาเนาะก็มีกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับดิจิโอมก็ตื่นตั้งแต่ 5:30 มาไปรวมพิธีแล้วก็มาดำเนินรายการให้คุณผู้ฟังตั้งแต่เจ้าต้ามาเดียวนี่นะคุณผู้ฟังครับซึ่งตาเจ้านี่นะครับที่วัดพระธาตุนริพูนชัยวรมหาวิหารก็มีพิธีนะครับเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปนะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับหลังจากที่มีการเจริญพระพุทธมนต์และก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน49รูปแล้วนะครับที่สะพานตาสิงนอกคุณผู้ฟังครับสะพานตาสิงถูกต้องนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็นำประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะร่วมพิธีปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวด้วยกันนะครับซึ่ง 120,000 ตัวนี่ก็ประกอบไปด้วยปลาตะเพียนทองนะครับ 10,000 ตัวเนาะปลาบ้า 10,000 ตัวปลาปากหนวดจำนวน 10,000 ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนขาวนี่90,000 ตัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ซึ่งเจ้านี่ก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทั้ง2ท่านนะครับตึงนายโยธินประสงค์ความดีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมีทหารตำรวจปลัดจังหวัดนะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมพิธีกันตั้งแต่เจ้าเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากแล้วตีวัดประธานแล้วนะก็9โมงนะครับที่หอประชุมจังหวัดลำพูนสารกลางเนาะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลนะครับผู้ฟังเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับก็มีนายกเหล่ากาชาดนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารจังหวัดลำพูนก็เข้าร่วมการอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนเนาะก็ขอเชิญชวนเนาะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายนได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะครับ wellwish นะroyaloffice นะครับก็ลงน้ำออนไลน์ถวายพระพรออนไลน์กันได้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึง5มิถุนายน2569หลังจากนั้นนะครับผู้ฟังผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเวลา 11:00 นก็นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับณตำหนักภูพิงราชนิเวศตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็มีผู้บริหารจังหวัดลำพูนครบครันเลยนะครับไปร่วมลงนามถวายพระพรนะครับเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพักฟังเพลงกันสักกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันทายาช่วงสุดท้ายของรายการครับ

กลับมาพากันช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับน้องอั้นก็รายงานข่าวมาที่แม่สางนะครับลมแห้งนะครับฝนนักนะครับหลังคาปลิวนะคุณผู้ฟังครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะในเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็แห่งที่หนึ่งที่น่าที่จะเป็นห่วงก็คืออำเภอแม่ทาอำเภอบ้านโฮงนะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่ในขณะนี้นะคุณผู้ฟังครับขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับวันนี้ซ้ำวันสุดท้ายของวันหยุดเนาะคุณผู้ฟังครับแมลงนี่หลายท่านก็เดินทางกลับจากการท่องเที่ยวก้าหรือว่ากลับมาตีพร้อมตีจะมาทำงานวันพรุ่งนี้นะครับหรือว่าหลายท่านออกจะอาจจะไปกาดนะไปซ่อกับเขากับป๋านะดีเจโอมว่าจะไปใจไทยช่วยไทยพลัดสกรรมก่อนในไทยบ่ได้ไปละมืดนะครับที่สวทนี่ก็มืดมานะหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปูนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับรถขับลาเจอฝนนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเว้นระยะห่างจากรถกันหน้านะเพิ่มระยะเบรกให้เฮาแล้วกันเนาะแล้วก็บ่ดีเบรกกระทันหันนะถ้าป้าฝนนะครับบ่ดีลืมเปิดไฟหน้านะแต่ว่าบ่ดีเปิดไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวรถคันอื่นเพิ่นจะเข้าใจผิดนะคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาปะกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม 18:00 นถึง 19:00 นครับเวลาก็เร็วเนาะแป๊บเดียวหมดชั่วโมงแล้วนะครับนะครับวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเน้อคุณผู้ฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณามาตรการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามจากอิหร่านในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับที่ดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมเตรียมพิจารณาโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตลาดสี่ย่านเพื่อสอบถามผู้ประกอบการและประชาชนที่ใช้สิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยเป็นไปอย่างคึกคักและประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนได้นำสิทธิ์ไปใช้ในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่งผลให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้นหรือประหยัดค่าใช้จ่ายลงขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับฐานราก
3: ถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกมันเป็นการร่วมช่วยกันทำให้เม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นมีการไหลเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเราก็ต้องหาเรื่องพลัสไปเรื่อยๆคงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
2: นายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนจำนวนมากยังได้สะท้อนความต้องการให้รัฐบาลดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาพร้อมเดินหน้าศึกษาและพัฒนามาตรการหรือโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 6,200 ล้านบาทจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายโดยมีประชาชนที่ใช้จ่ายสำเร็จแล้วเพิ่มขึ้นกว่า16ล้านรายขณะที่ฝั่งผู้ประกอบการมีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานรวมกว่า 950,000 ร้านค้าส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันอยู่ภายใต้การควบคุมพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ของไทยที่อดทนไม่ตอบโต้การยั่วยุจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าปัจจุบันหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพยังสามารถควบคุมดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพประชาชนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานของความเข้มแข็งและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญส่วนกรณีเหตุโต้เถียงระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้เป็นการยั่วยุที่มีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่และกำลังพลของไทยได้ใช้ความอดทนและยึดหลักสันติวิธีในการปฏิบัติหน้าที่ยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและนับตั้งแต่มีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่28ธันวาคม2568ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากังวล
3: เราต้องมีความอดทนเราเหนือกว่าเราต้องนิ่งเราต้องอดทนได้ดีกว่าซึ่งต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่นะครับพี่น้องทหารที่ใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ต่อการยั่วยุเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุเราเป็นฝ่ายที่ต้องถือว่านิ่งต่อสถานการณ์ซึ่งก็ทำให้ประเทศของเรามีความเข้มแข็งนะครับเป็นที่ยำเกรงไม่มีอะไรต้องกังวลเลยครับ
1: ด้าน พลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้โดยไม่มีความประสงค์จะตอบโต้ถ้อยแถลงหรือข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างกันลดลงขณะเดียวกันประเทศไทยจะยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ดำเนินการด้วยความรอบคอบและชอบธรรมเพื่อให้ทุกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศกรมควบคุมโรคยืนยันโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 เป็นสายพันธุ์หลักที่พบในประเทศไทยต่อเนื่องตั้งแต่กลางปีที่แล้วยังไม่พบหลักฐานว่าก่อโรครุนแรงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์เชื้อไวรัสอย่างต่อเนื่องข้อมูลปัจจุบันพบว่าแม้สายพันธุ์ NB.1.8.1 จะมีการกลายพันธุ์บางตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการแพร่กระจายและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแต่จากข้อมูลทางระบาดวิทยาและข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าก่อให้เกิดอาการรุนแรงหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ที่เคยระบาดก่อนหน้าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังมีอาการในลักษณะเดียวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปเช่นไข้ไอเจ็บคอและน้ำมูกยืนยันประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและการเปลี่ยนแปลงของเชื้อก่อโรคที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลเฝ้าระวัง26แห่งทั่วประเทศซึ่งครอบคลุมการเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจที่สำคัญรวมถึงโรคโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆเพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์และตอบสนองต่อความเสี่ยงทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงพบว่าช่วงวันนี้ถึง8มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปภ.จึงได้ประสานทั้ง6จังหวัดเสี่ยงและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำและแจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของดำรงชีพให้เพียงพอด้วยและหากมีประกาศแจ้งเตือนภัยขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมปศุสัตว์ดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศเตรียมรับมือโรคระบาดและน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่กระจายลงพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศพร้อมสำรองเสบียงอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจัดทำแผนอพยพสัตว์ไปยังจุดพักพิงชั่วคราวที่ปลอดภัยด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ เน้นย้ำให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากพบอาการซึมมีไข้หรือตาผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีพร้อมแนะนำให้จัดการโรงเรือนให้สะอาดป้องกันฝนสาดและสำรองอาหารสัตว์ไว้ล่วงหน้าทั้งนี้หากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านสายด่วนโทรศัพท์063-225-6888หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดงาน Craft Bangkok 2026สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหัตถกรรมไทยเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน Craft Bangkok 2026ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมกล่าวว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมช่างฝีมือผู้ประกอบการและกลุ่มชุมชนจากทั่วประเทศนำผลงานหัตถกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยมาจัดแสดงและจำหน่ายสู่สาธารณชนโดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า380รายจากทั่วประเทศครอบคลุมทั้งช่างฝีมือดั้งเดิมและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่นำเสนอผลงานร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพของงานหัตถกรรมไทยที่สามารถพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขยายช่องทางการตลาดและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำเตือนผู้ผลิตเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางสื่อออนไลน์มีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ทั้งเรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และการนำเข้าข้อมูลลามกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีอัตราโทษที่สูงโดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับบุคคลที่กดไลค์กดแชร์คลิปอนาจารจะมีความผิดเสมือนผู้กระทำความผิดเสียเองซึ่งเป็นไปตามพรบ.คอมพิวเตอร์จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นคลิปล่อแหลมลามกอนาจารขอให้กดรายงานและแจ้งเบาะแสมาที่ตำรวจไซเบอร์1441ขอความร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยไม่สนับสนุนคอนเทนต์ขยะมุ่งหวังแต่ยอดไลค์ยอดแชร์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์เสแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ขณะนี้เวลา 19:14 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีบาเรนคูเวตและเป้าหมายอื่นๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวไว้ได้ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านระบุว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีกองบัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนรวมถึงโจมตีเป้าหมายทางทหารในประเทศอื่นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีหอคอยสื่อสารของอิหร่านบนเกาะเกสทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงยืดเยื้อแม้ทั้ง2ฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเบื้องต้นแล้วก็ตาม สำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเดนิสพูชิลินผู้ว่าการแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียที่กล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งในเมืองเยนาคิเยโวแคว้นโดเนสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11 รายนายพูชิลินยังแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้อย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23 รายและบาดเจ็บอีก130 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสียงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 24 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40 เซนติเมตรและเวลา 16:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.
6: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26 มิถุนายน 2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
11: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78 ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26 มิถุนายน 2569เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบกรณิกรตลอดจนทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมการพัฒนาคนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงพระเมตตาธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงตระหนักถึงคุณค่าของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมอันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกำหนดการพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงนะครับโดยกำหนดการนั้นโดยลำดับแรกเมื่อทางนายกรัฐมนตรีและภริยานะครับได้เดินทางถึงท้องสนามหลวงนั้นนะครับก็จะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับจากนั้นจะเป็นการถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินนะครับลำดับถัดไปนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้นะครับจากนั้นจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับแล้วกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับในขั้นตอนนี้นั้นผู้ร่วมพิธีได้กล่าวนะครับร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลด้วยนะครับและลำดับถัดไปดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและนายกรัฐมนตรีและภริยาหันหน้าออกสู่ผู้ร่วมพิธีและรับมอบโคมเทียนลำดับถัดไปนั้นผู้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับและเป็นทางนายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำทรงพระเจริญ3ครั้งนะครับจึงเป็นการเสร็จพิธีนะครับโดยในวันนี้นะครับวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับทางรัฐบาลนั้นได้จัดงานเฉลิมพระเกียรตินะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 น.นะครับณท้องสนามหลวงโดยช่วงของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในช่วง 7:00 น.นั้นนะครับมีการพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับโดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน149รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมภริยานะครับซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระและคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสผู้บริหารหน่วยราชการในพระองค์เลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารและตำรวจและภริยาหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นนะครับก็มีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมส่วนในทางด้านต่างประเทศนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลได้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับและในช่วงเวลาเย็นนะครับเวลาประมาณ17:30 น.ณท้องสนามหลวงผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการทหารและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการประดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าปลัดกรุงเทพมหานครและองค์กรภาคีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่เหมาะสมนะครับซึ่งจัดพิธีพร้อมกันกับในส่วนกลางนะครับอย่างเช่นในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็ได้มีการพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งเป็นการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและมาถึงในลำดับพิธีนะครับในช่วงเวลานี้ก็คือพิธีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งตอนนี้บรรยากาศณท้องสนามหลวงนะครับมีผู้คนมากมายนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรอิสระต่างๆภาครัฐวิสาหกิจภาคประชาชนนะครับทุกคนร่วมพร้อมใจกันนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพราะถือว่าอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการแสดงถึงความจงรักภักดีนะคะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะซึ่งพระองค์ค่ะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2562ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเข้มแข็งด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรจนเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยนอกจากนี้ค่ะพระองค์ยังทรงสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศให้มีรายได้เสริมมีความมั่นคงในชีวิตด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนค่ะสำหรับในด้านการต่างประเทศนะคะพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยในโอกาสสำคัญหลายวาระอาทิการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนอย่างเป็นทางการเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อส่งร่วมในพิธีเปิดสะพานมิตรภาพและในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแต่ละครั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำความประณีตสวยงามของผ้าไทยเผยแพร่สู่สากลผ่านฉลองพระองค์ที่ทรงในโอกาสต่างๆได้อย่างลงตัวด้วยพระปรีชาสามารถพระจริยวัตรอันงดงามเรียบพร้อมและทรงพระสิริโฉมเป็นที่ยิ่งนะคะก็ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1มิถุนายนเวลา 8:00 น.ถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา 8:00 น.ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Play Store และ App Store นอกจากนี้ก็ยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ค่ะและเมื่อเวลา 12:00 นวันนี้นะคะเหล่าทัพได้ร่วมยิงสลุดหลวง21นัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนค่ะกองทัพปกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลา 12:00 นนะคะโดยกองทัพบกได้จัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดโดยใช้ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีราบแบบ80ขนาด75มิลลิเมตรจำนวน4กระบอกทำการยิงจำนวน21นัดจังหวะ5วินาทีทีละกระบอกนับรอบจากขวาไปซ้ายใช้เวลายิงทั้งหมด1นาที40วินาทีค่ะขณะที่กองทัพเรือกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมกองทัพเรือเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะกองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธินจัดพิธียิงสลุดหลวงจำนวน21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศนะคะซึ่งทั้งนี้การยิงสลุดในปัจจุบันค่ะหากเป็นงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษางานพระราชพิธีฉัตรมงคลหรือวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินีหรือสมเด็จพระยุพราชรวมถึงการต้อนรับพระมหากษัตริย์หรือประมุขแห่งรัฐยิงสลุดจำนวนทั้งสิ้น21นัดค่ะซึ่งการยิงสลุดนั้นก็คือประเพณีการยิงปืนใหญ่ด้วยลูกสลุดเพื่อแสดงความเคารพให้แก่ชาติธงประจำชาติหรือบุคคลสำคัญซึ่งถือเป็นธรรมเนียมสากลที่กองทัพทั่วโลกนั้นยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่โบราณค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในบรรยากาศของงานณท้องสนามหลวงในวันนี้นะครับในการแต่งกายนะครับเราก็จะเห็นนะครับในการประดับในบริเวณกับชุดปกติขาวนะครับหรือชุดสูทนะครับจะมีเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับซึ่งสัญลักษณ์เข็มที่ระลึกนี้นะครับทุกคนก็จะมีนะครับมีการประดับตกแต่งนะครับที่ชุดปกติขาวของตนเองนะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเวลานี้นะครับเมื่อแสงไฟนะครับได้กระทบกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปรากฏภาพของความเงางามนะครับซึ่งในขณะนี้ในลำดับพิธีเราก็จะได้เห็นนะครับเมื่อมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องตามลำดับพิธีการนะครับซึ่งในลำดับต่อไปจะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรครับซึ่งมีความงดงามในท้องสนามหลวงนะครับโดย

0: พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับอักษรสนั้นขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนอักษรททหารขอบเดินทองมีลักษณะพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยอักษรพระนามาภิไธยได้ประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวานประดับเพชร10เม็ดนะครับซึ่งมีความหมายว่าสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10ยังเป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกด้วยนะครับโดยการประดับเข็มที่ระลึกนั้นนะครับวิธีการประดับซึ่งณตอนนี้นะครับมีหลายท่านนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆประดิษฐ์ประดับเข็มที่ระลึกนะครับลักษณะของการประดับนั้นนะครับก็จะสามารถประดับร่วมกับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้อีกด้วยนะครับและสามารถประดับร่วมกับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับซึ่งการประดับเข็มที่ระลึกนี้นะครับยังแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์ท่านครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของการจัดทำเข็มที่ระลึกนั้นสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับพระบรมราชานุญาตนะคะให้จัดทำเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยจำหน่ายในราคาเข็มละ300บาทนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทาง Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศทั้งนี้ก็จะได้รับเข็มที่ระลึกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะหรือสามารถที่จะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่ Big C ทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองค่ะพูดถึงกิจกรรมนะคะสำหรับงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในวันนี้อย่างที่คุณชโลธรได้กล่าวไปนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะคะมีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและในขณะนี้ก็จะเป็นการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะโดยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในการที่รัฐบาลนะคะได้จัดกิจกรรมขึ้นนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะในเรื่องของนิทรรศการซึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะคะก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินในระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายนนะคะที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนสำหรับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลในครั้งนี้นะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนเดเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆนะคะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนค่ะรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคน

0: ในชาติสำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวนั้นนะคะนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศการทหารกีฬาและการสืบสานงานศิลปาชีพของไทยพร้อมจัดแสดงชุดไทยพระราชทานอันทรงคุณค่า8แบบนะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยและภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าอาทิการปักไหมดิ้นเงินดิ้นทองการทอผ้าลายขีดการสารย่าลิเผาและการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับซึ่งสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการอนุรักษ์สืบสารรักษาและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมไทยตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามภารกรกรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
1: ครับท่านผู้ครับในขณะนี้นั้นนะครับบรรยากาศของท้องสนามหลวงนะครับพี่ข้าราชการนะครับได้ตั้งแถวนะครับเพื่อรอรับนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งในลำดับถัดไปนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีมาถึงในบริเวณนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับก็จะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเราก็จะเห็นนะครับตอนนี้ข้าราชการทุกท่านนะครับในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นนะครับมีการถือนะครับเทียนของตนเองนะครับเพื่อรอที่จะจุดถวายพระพรชัยมงคลนะครับอันเป็นความส่องสว่างนะครับที่ทั่วท้องสนามหลวงอันแสดงถึงความจงรักภักดีนะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีความจงรักภักดีนะครับในการที่จะถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะครับเป็นบรรยากาศในการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับบริเวณเวทีกลางนะครับตอนนี้เนืองแน่นนะครับไปด้วยพี่น้องนะครับไปด้วยทุกท่านนะครับเพื่อจะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพลังอันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับโดยเวทีกลางในวันนี้นะครับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้หันหน้านะครับไปด้านทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งเป็นทิศของศาลฎีกานะครับและในบริเวณเดียวกันนะครับภาครัฐก็มีบริการพี่น้องประชาชนนะครับในการรับส่งต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่จะเข้ามานะครับบริเวณท้องสนามหลวงแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับภาครัฐก็มีการบริการอย่างพร้อมเพรียงนะครับในขณะนี้ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปด้วยนะครับคนนะครับตอนนี้เราต้องดูนะครับการเฉลิมพระเกียรติโดยตลอดเดือนมิถุนายนนะครับมีการเชิญชวนนะครับโดยทางรัฐบาลนั้นได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะรวมทั้งประดับธงชาติและธงอักษรพระนามาภิไธยสอทอ และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับซึ่งการจัดตั้งโต๊ะหมู่นะครับรวมถึงการประดับผ้าระบายสีขาวนะครับการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์นั้นนะครับดำเนินการตลอดเดือนมิถุนายน2569นะครับทั้งยังมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเป็นการนำเสนอพระราชกรณียกิจและเป็นการจัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลณสถานที่หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงานนะครับและยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับในพื้นที่ทั้งส่วนกลางรวมถึงส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับเป็นวันที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยการทำความดีด้วยหัวใจจริงๆครับท่านผู้ฟังซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวันมหามงคลนะครับที่พี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมใจกันที่จะจุดเทียนถวายพระพรครับ
0: ท่านผู้ฟังคะหลายๆหน่วยงานนะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนนี้ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายน2569ณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอธิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระปรนิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดอโศการามนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ค่ะโดยวัดอโศการามนะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นอารามต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาที่พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์สถาปนาขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เพื่อเป็นราชานุสรณ์นะคะแห่งสมเด็จพระเจ้าอโศกมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระธาตุปางคเจดีย์นะคะเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2509ประกอบด้วย
0: เสนาสนะและอาณาบริเวณเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นรมณียสถานสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในมัชฌิมเขตต้องตามพระสังฆราโชบายและมติมหาเถรสมาคมนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคกลางของราชอาณาจักรไทยค่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังครับซึ่งจากวัดที่ถูกยกฐานะนะครับให้เป็นพระอารามหลวงนั้นยังมีอีกจำนวนทั้งสิ้น4วัดนะครับมีวัดสาละโคดมวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโควัดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวัดป่าแสงอรุณและวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับซึ่งในการยกฐานะวัดทั้งหมดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น5วัดนะครับโดยวัดสาละโคดมนั้นนะครับได้เป็นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดสาละโคดมเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับซึ่งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งวัดสาละโคดมนั้นเป็นวัดที่อยู่ในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเป็นพระอารามโบราณนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้สถาปนาขึ้นใหม่ให้บริบูรณ์ด้วยถาวรวัตถุสถานมั่นคงนะครับโดยมีศรัทธานะครับของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชปณิธานในอันที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับในเรื่องของการศาสนาแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งวัดสาละโคดมนี้จึงเป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีวัดต่อมานะครับในภูมิภาคทางภาคใต้นะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคเป็นวัดนะครับอีกวัดหนึ่งนะครับที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ นะครับวัดราชประดิษฐานวัดพระโคนั้นอยู่ในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเป็นพระอารามโบราณนะครับอันมีนามแสดงในยะสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยวัดหลวงนะครับตั้งอยู่บนเขาพระโคประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคนั้นนับเป็นศรีสง่าแห่งจังหวัดสงขลาและเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้นะครับบรรดาผู้คนนะครับในภูมิภาคภาคใต้แห่งราชอาณาจักรไทยของเรานี้นะครับวัดต่อมาครับเป็นวัดป่าแสงอรุณซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นวัดที่สถาปนาขึ้นโดยคณะพระบูรพาจารย์ในวงพระกรรมฐานสายพระครูวินัยธรหรือเรารู้จักกันในชื่อว่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับซึ่งล้วนเป็นที่ทรงพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเป็นสัปปายะสถานอีกด้วยในวัดแห่งนี้นะครับยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งยังเป็นการเกื้อกูลต่อความยั่งยืนของพระบวรพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการศึกษาของคณะสงฆ์ในอีสานเขตนะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและความเป็นศรีสง่านะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นและชาวอีสานอีกด้วยนะครับและในลำดับสุดท้ายนั้นนะครับเป็นวัดในภูมิภาคเหนือนั่นเองนะครับและในช ่วงเวลานี้นะครับณท้องสนามหลวงทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและภริยานางธนนนท์ชาญวีรกูลได้เดินทางนะครับถึงท้องสนามหลวงแล้วนะครับและจะได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์นะครับเพื่อทำการเคารพนะครับหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในบรรยากาศตอนนี้นะครับทั้งพี่น้องข้าราชการนะครับประชาชนนะครับต่างมุ่งนะครับเตรียมพร้อมเป็นสายตาเดียวกันนะครับในการที่จะเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนะครับและทั่วท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทุกคนต่างพร้อมใจกันยืนตรงนะครับเพื่อเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับต่อไปในขณะนี้ครับยังเป็นนะครับนายกรัฐมนตรีได้ยืนนะครับพร้อมเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับและในลำดับถัดไปนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาจะได้วางผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งเป็นในขั้นตอนต่อไปในขั้นตอนนี้นะครับนายกรัฐมนตรี
3: ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวจัด
1: ในลำดับต่อไปนั้นเป็นการนะครับเป็นในลำดับที่นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับซึ่งในขณะนี้ครับหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติพร้อมใจกันวางผ่านพุ่มทองและผ่านพุ่มเงินครับตอนนี้เป็นลำดับขั้นตอนการวางผ่านพุ่มเงินนะครับซึ่งสื่อให้เห็นนะครับอำนาจที่อยู่ใน3รูปแบบนะครับเป็นอำนาจของพรรคทางฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งดำรงอยู่ได้นะครับด้วยความสมัครสมานสามัคคีและเป็นผู้ที่แสดงความจงรักภักดีครับและทางนายกรัฐมนตรีถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับครับและตอนนี้เป็นการถวาย
3: ความเคารพผู้ร่วมพิธีมือลง
1: และในลำดับถัดไปนั้นครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลครับครับเมื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วจะเป็นการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลครับ

0: ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยประตกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้จากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดี
0: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย
0: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
1: และอำนาจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
0: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
1: โปรดอภิบาลบรรดาลดล
0: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
1: ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทท
0: รงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
1: ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย
0: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
1: พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าพระศกนิกร
1: และเหล่าพระศกนิกร
0: ตราบกาลนานเทิน
1: ตราบกาลนานเทิน
2: ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าวัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้นำร้องนะคะ

0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรีนะครับได้นำร้องเพลงสดุดีจอมราชานะครับหลังจากนำนะครับกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลนะครับจากนั้นจึงเป็นผู้นำนะครับในการกล่าวนำทรงพระเจริญจำนวน3ครั้งนะครับและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีซึ่งบรรยากาศณท้องสนามหลวงในขณะนี้นะครับทั้งผู้คนนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนข้าราชการประชาชนต่างๆนะครับต่างมีเทียนนะครับเป็นของตัวเองและได้จุดเทียนเพื่อความส่องสว่างนะครับสนามหลวงณขณะนี้นั้นหาใช่สว่างด้วยแสงเดือนหรือแสงดาวแต่เป็นความส่องสว่างด้วยแสงเทียนนะครับจึงเปรียบประดุจความจงรักภักดีนะครับเพื่อเป็นการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับโดยประชาชนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับงานในวันนี้นะคะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนะคะว่าท้องสนามหลวงณขณะนี้นะคะก็ต่างเปล่งแสงสำหรับเทียนเพื่อที่จะได้ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะและในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญและเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณและทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสมเกียรติแท่นมณีคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะผู้บรรยายคุณอรัญญาชมชื่นคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569เดชาพลภัววรานุเคราะห์และสุพิศราเพียวสามพรานผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อินโดนีเซียโอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองผ้าไตรและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่บรรพชิตยวนและจีนทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตยวนและจีนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประเคนพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระสงฆ์จำนวน5รูปที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล1คู่ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาพระพุทธพุทธพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระทงดอกไม้บนฐานหน้าชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานุภเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนสุพรรณบัตรหิรัญบัตรพัดยศผ้าไตรเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศแด่พระสงฆ์ที่ได้ทรงตั้งสมณศักดิ์ใหม่ตามลำดับพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาเจ้าพนักงานประโคมของชัยสังแตรดุริยางจากนั้นทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงประเคนพระรองที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจำนวน49รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านข้างพระราชอาฏเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานุภเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์49รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทธรรมน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งทรงประเคนพระครอบพระกิ่งอุบาเก่งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัตสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประจำปี2569 ในวันเดียวกันนี้เวลา 7:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: 3เหล่าทัพยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศจัดกิจกรรมยิงสลุดหลวงจำนวน21 นัดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เมื่อเวลา12 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยกองทัพบกจัดกำลังจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ทำการยิงสลุดหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงขณะที่กองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงณป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมทั้งนี้การยิงสลุดหลวงจำนวน21 นัดเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระราชินีหรือประมุขแห่งรัฐและในโอกาสวันสำคัญทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569โดยที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ปล่อยปลาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
2: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณบริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้นำส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ปล่อยปลาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระหลวงโคกสร้างทรายเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดปัญหาภาวะโลกร้อนตลอดจนสร้างความร่มรื่นสวยงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ปรณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกองโทพิชัยวันตานายอำเภอเมืองขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีพร้อมส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่สะอาดร่มรื่นสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจตามหลักสัปปายะผ่านการดำเนินงานตามแนวทางวิถี5สอซึ่งมุ่งเน้นการจัดระเบียบและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและจิตใจของประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนาหาดนราทัศน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจณบริเวณหาดนราทัศน์อำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2519เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและน่าอยู่เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการรวมพลังความสามัคคีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำประชาชนจิตอาสาร่วมปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำข้าราชการและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวน300ต้นที่โรงเรียนบ้านโคกวาอำเภอควนขนุนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จังหวัดลำพูนปล่อยสัตว์น้ำ 120,000 ตัวถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ณวัดพระธาตุหริพุนชัยวรมหาวิหารพร้อมร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 120,000 ตัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสไว้ว่าสัพพังรัตถังสุขังโหหิราชาเจโหหิธรรมิโกความว่าถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรมราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุขประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนได้ชื่อว่าเป็นผู้สั่งสมบุญมาดีจึงได้รับมงคลอันสูงสุดในชีวิตนี้ที่ได้ถือกำเนิดและอาศัยอย่างเป็นสุขอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยพระราชธรรมทุกพระองค์ทรงพระราชฐานะพุทธมามกะและอักขระศาสนูปธรรมภกพระราชทานอารักขาแก่กิจการพระบวรพุทธศาสนาให้ยั่งยืนไพบูลย์จึงสมควรที่อาณาประชาชนจักได้สำนึกในบุญลาภประการนี้และตั้งตนเป็นกตเวทีพร้อมเพียงกันสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการประพฤติตนด้วยความสุจริตทั้งกายวาจาและใจเพื่อนำความผาสุกสงบมาสู่สังคมไทยได้สมตามพระบรมราชปณิธานพระคติธรรมประทานสำหรับพิมพ์ลงในหนังสือพระราชวงศ์จักรีภายใต้ร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาฉบับพิมพ์ครั้งที่2 28กันยายน2560
5: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด ท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยค่ะได้นำวรรณกรรมจากการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเขียนการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมเพื่อแสดงความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการ

พุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีที่ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยลักษณะของผ่านแว่นฟ้าเป็นผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ที่ได้นำมาฝากกันนะคะในชื่อตอนว่านายหน้าที่ดินบนดวงจันทร์เป็นผลงานเรื่องสั้นประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันค่ะ

เรื่องราวแปลกประหลาดของผมกับพ่อเกิดขึ้นกลางฤดูร้อนของปีที่ร้อนที่สุดปีหนึ่งมันเริ่มต้นจากการมาถึงของชายหนุ่มท่าทางดีในสูทสีดำกับรถเก๋งสีดำของเขาลมร้อนกลางเดือนเมษายนโฉบผ่านหน้าดินเบาๆแต่ก็ทำให้ฝุ่นธุลีจำนวนมากปลิวฟุ้งขึ้นไปในอากาศใบไม้สีน้ำตาลแห้งกรอบบนพื้นถูกกระแสลมผลักใสให้หมุนวนไปมาอย่างไม่เต็มใจชายหนุ่มร่างกำยำในสูทสีดำราคาแพงก้าวลงมาจากรถหรูสีดำเขายืนมองรอบตัวอยู่ครู่หนึ่งไม่มีอะไรในบริเวณนั้นที่สามารถเข้ากับเขาได้แม้แต่เพียงอย่างเดียวที่นั่นเป็นทุ่งนารกร้างจากการทำกินมาช้านานพื้นดินแห้งเป็นแผ่นลอกล่อนน้ำในหนองแห้งขอดไร้ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตใดๆอาศัยมาแรมปีชายหนุ่มก้าวเดินอย่างรวดเร็วราวกับจะรีบหนีพ้นจากเปลวแดดที่ร้อนระอุฝุ่นจากพื้นดินที่ขาดน้ำฟุ้งกระจายเกาะรองเท้าหนังที่ขัดไว้จนเงาวับเขาหยุดยืนที่หน้าบ้านหลังหนึ่งเลนแว่นกันแดดยี่ห้อดังสะท้อนภาพบ้านใต้ถุนสูงตัวบ้านสร้างจากไม้สีซีดเก่าสภาพโยเยจนพังมิพังแลรอบบ้านเป็นดงหญ้ารกท่วมหัวการมาถึงของชายแปลกหน้าทำให้เสียงเอะอะของผู้คนที่ชุมนุมใต้ถุนบ้านเงียบลงสายตากว่า10คู่มองตรงไปยังเขาด้วยความแปลกใจและนั่นก็คือครั้งแรกที่ผมได้พบเขาพ่อหนุ่มหลงทางมาเหรอพ่อของผมร้องถามพลางแกะผ้าขาวม้าที่คาดพุงมาพาดไหล่ชายคนดังกล่าวสังเกตกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าอันประกอบไปด้วยชายหลายวัยปะปนกันตั้งแต่เด็กหนุ่มรุ่นกระทงอย่างผมจนถึงชายสูงวัยอย่างพ่อของผมนี่คือบ้านดอนสักทองหรือเปล่าครับคุณลุงชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างสุภาพเสียงของเขานุ่มทุ้มแล้วก็แฝงอำนาจอย่างแปลกประหลาดชาวบ้านพยักพเยิ้ดให้พ่อของผมตอบพ่อจึงก้าวออกมาอย่างเสียไม่ได้เผยให้เห็นโต๊ะที่ปูผ้าไว้อย่างหยาบๆด้านหลังของพวกเราใช่ที่นี่คือบ้านดอนสักทองพ่อหนุ่มมีอะไรล่ะพ่อเท้าเซเอลถามผมเสียวแปลบเมื่อเขามองไปทางด้านหลังของพวกเราก็คงรู้แล้วว่าพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่แม้ว่าการพนันจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่กระแสของกฎหมายสำหรับชนบทที่ห่างไกลเช่นนี้มันติดดับมาถึงบ้างไม่ถึงบ้างเหมือนกระแสไฟฟ้าที่มาถึงที่นี่ดังนั้นชาวบ้านจึงใช้ชีวิตกันไปตามประสาผมเป็นนายหน้าเขากล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยราวกับว่าไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็นตรงหน้าคุณมาหาซื้อที่ดินเหรอดีเลยชาวบ้านที่เนี่ยเขามีที่ดินเยอะแยะตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้ตกทอดกันมายังผู้ใหญ่ดำเนี่ยแกมีที่ดินเป็นร้อยไร่เชียวนะคุณตาคงขี้เมาประจำหมู่บ้านให้ข้อมูลพลางบุ้ยปากมาทางพ่อของผมสังเกต

เห็นพ่ออมยิ้มอย่างภูมิใจนิดๆก่อนที่จะเอ่ยปากกับชายแปลกหน้าคนนั้นเข้ามานั่งก่อนสิคุณพ่อเลื่อนสารพัดของบนแคร่ออกเพื่อให้ชายหนุ่มมีที่นั่งที่ดินที่นี่ถูกเหมือนกาบหมากว่าแต่คุณจะไปทำอะไรล่ะครับดินมันแข็งเหมือนหัวโจรปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นน้ำท่าก็ไม่ดีฝนไม่ตกมาเป็นปีแล้วน้องใหญ่กลางหมู่บ้านนั่นก็ขาดน้ำมานานโคแล้วล่ะผมไม่ได้มาซื้อที่ดินแต่ว่าผมมีที่ดินมาขายเกิดความเงียบขึ้นครู่ใหญ่ในหมู่พวกเราล้อเล่นหรือเปล่าคุณมาขายที่ดินให้พวกเราก็เหมือนเอาควายไปกินน้ำในหนองแห้งมันจะเป็นไปได้ยังไงเล่าคำพูดของไอสันเพื่อนสนิทของผมทำเอาพวกผมหัวเราะกันครืนหลายคนใส่หน้ากับคำพูดของชายหนุ่มผู้นั้นแต่ว่าในหน้าหนุ่มก็ยังคงมีสีหน้าวังเฉยไม่สนใจต่อปฏิกิริยาของชาวบ้านแต่อย่างใดที่ดินที่ผมมาเสนอขายวันนี้เป็นโครงการใหญ่ที่ต้องการขายที่ดินเป็นจำนวนมากในราคาที่ถูกที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาซื้อจากที่ไหนบนโลกนี้ได้พวกผมยิ่งหัวเราะกับคำโฆษณาชวนเชื่อของในหน้าที่ดินคนนั้นถึงแม้ว่าพวกผมจะอยู่ในชนบทที่ห่างไกลแต่อย่างไรเสียพวกผมก็ได้รับการศึกษาตามที่รัฐกำหนดเอาไว้อย่างสมภูมิไอ้ที่จะมาหลอกลวงกันนั้นไม่มีทางได้กินพวกผมหรอกเอาล่ะพ่อหนุ่มยังไงก็อุตส่าห์ขับรถมาถึงที่นี่แล้วถ้างั้นลองบอกมาสิว่าที่ดินที่จะขายอยู่ตรงไหนผมรู้ว่าพ่อคงไม่เชื่อในหน้าคนนั้นแต่ในเมื่อท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของที่นี่ครั้นจะไล่เขาไปก็คงไม่งามนักผมขายที่ดินบนดวงจันทร์ครับเกิดความเงียบขึ้นอึดใจหนึ่งก่อนเสียงหัวเราะอีกคลื่นใหญ่จะระเบิดขึ้นผมเคยสั่นหัวเราะจนตัวงอสมาชิกคนอื่นๆไม่ต้องพูดถึงบางคนถึงกับหัวเราะจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คุณท่านจะมาหลอกกันง่ายๆอย่างเงี้ยนะผมว่าคุณกลับไปดีกว่าก่อนที่ผมจะแจ้งตำรวจมาจับคุณผมพูดไปกลั้นหัวเราะไปมิจฉาชีพสมัยนี้ไม่แยบยลเอาซะเลยหากจะหลอกกันซึ่งหน้าอย่างนี้เอาปืนมาปล้นกันเลยดีกว่าใช่ไอ้ดินน่ะพูดถูกกลับไปซะเถอะคุณชาวบ้านส่วนใหญ่สนับสนุนผมอันที่จริงแล้วชาวบ้านเหล่านี้มักจะเห็นพ้องกับความคิดของพ่อและผมอยู่เสมอทั้งนี้ไม่ใช่เหตุผลอื่นใดนอกจากว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านและผมก็เป็นคนที่จบสูงที่สุดในหมู่บ้านดอนสักทองแห่งนี้ผมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนประจำอำเภอและผมควรได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่พอฝนแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ข้าวในนาไม่ให้ผลพ่อจึงไม่มีเงินส่งผมเรียนต่อผมจำต้องออกมาช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเงินมาประทังครอบครัวแล้วก็เก็บเงินไว้สำหรับเข้าเรียนอีกครั้งแต่เนี้ยก็ย่างเข้าปีที่สองแล้วพวกเราก็ยังไม่มีเงินพอให้ผมได้กลับไปเรียนต่อเลยผมไม่ได้บังคับทุกคนนะครับแต่ว่าแค่ฟังข้อเสนอก่อนจะได้ไหมทุกคนจะได้ไม่เสียใจภายหลังชายหนุ่มยังพูดต่อไปอย่างไม่สะทกสะท้านในอนาคตที่ดินบนโลกนี้จะไม่สามารถทำกินได้เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์จะหมดไปจากการกระทำของพวกเราเองที่ใช้ทรัพยากรอย่างไม่ถูกต้องดูหมู่บ้านของพวกคุณเป็นตัวอย่างก็ได้คำพูดนี้ทำให้เกิดความเงียบงันขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ในหน้าพูดนั้นส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพวกเราทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านของเราถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ทำนาได้มากที่สุดในจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้แต่เพื่อให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็เลยใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงกันอย่างหนักโดยไม่สนใจคำตักเตือนของเกษตรกรในอำเภอในที่สุดเมื่อหลายปีก่อนข้าวของเราก็ออกรวงน้อยลงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยอย่างไรก็ไม่เป็นผลชาวบ้านจึงแก้ปัญหาโดยการตัดป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำนาให้มากขึ้นแต่อย่างไรเสียผลผลิตก็ไม่มากเท่าที่ต้องการแม้ว่าพื้นที่นาจะมากขึ้นก็ตาม
สุดท้ายฝนก็หยุดตกพวกเราก็เลยต้องหยุดทำนาและผมก็ต้องหยุดเรียนหนังสือ

างรัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้ก็เลยปล่อยไข่พื้นที่บนดวงจันทร์ซึ่งยังอุดมสมบูรณ์เพื่อพวกคุณจะได้ขึ้นไปทำการเกษตรกันบนนั้นแทนแม้ว่าฟังดูแล้วจะเป็นเรื่องลวงโลกอย่างน่าไม่อายแต่วิธีการพูดของชายผู้นั้นชวนเชื่อยิ่งนักและเมื่ออ้างถึงรัฐบาลพวกเราก็เริ่มฟังกันอย่างตั้งใจทุกประเทศทั่วโลกได้รับการจัดสรรที่ดินบนดวงจันทร์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสำหรับประเทศไทยได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไม่มากเท่าชาติอื่นแต่ก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวที่ดินเปิดขายเฟสแรกนั้นถูกจับจองหมดแล้วโดยในทุนและนี่ก็เป็นเฟสที่2ซึ่งเราเปิดให้เกษตรกรเป็นหลักเพื่อให้เกษตรกรได้ส่งผลผลิตไปปลูกบนดวงจันทร์และชายผู้นั้นก็พูดหลักการทางเศรษฐกิจการเกษตรและอื่นๆอีกมากมายผมแปลกใจว่าทำไมทุกคนรวมถึงผมยังคงนั่งตาปิดปลิบฟังชายหนุ่มคนนั้นพูดอยู่เป็นนานแม้ว่าผมจะไม่เชื่อเรื่องที่เขาพูดเลยก็ตามฟังมานานๆสรุปเลยได้ไหมว่าที่ดินที่ว่านั้นจะขายเท่าไหร่แต่เพียงชายชราอีกคนในหมู่บ้านถามขึ้นในที่สุดก็อย่างที่บอกครับว่าเราตั้งใจขายให้แก่เกษตรกรเพื่อให้เปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าบนดวงจันทร์ให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินดังนั้นเราจึงขายที่ดินเฟสนี้ให้กับเกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าเฟสที่แล้วแล้วมันเท่าไหร่กันล่ะฉันรอฟังอยู่ตาคงขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเราขายเพียงแค่ไร่ละ300บาทเท่านั้นครับเสียงอื้อๆดังขึ้นแทบจะทันทีที่ชายผู้นั้นบอกราคาผมนึกในใจว่าใครจะยอมซื้อที่ดินที่พวกเราไม่มีวันเข้าไปอยู่อาศัยได้แม้แต่ในความฝันก็ตามแล้วถ้าสมมติว่าพวกฉันซื้อที่ดินที่นั่นแล้วพวกฉันจะเอาพืชผักขึ้นไปปลูกบนดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วทุกคนก็พยักหน้าเงื่องักเห็นด้วยกับคำถามของพ่ออันนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางเราจะจัดการให้ทุกอย่างเพียงแค่ทุกคนปลูกข้าวในนาของเราเองจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้ไปขายให้กับโรงสีข้าวที่รับซื้อข้าวให้กับรัฐบาลตามปกติโดยให้แต่ละคนเขียนหมายเลขโฉนดที่ดินบนดวงจันทร์ไว้บนกระสอบข้าวแล้วทางเราเนี่ยจะนำเมล็ดข้าวเหล่านั้นไปปลูกให้ในที่ดินของแต่ละคนอย่างเรียบร้อยพอครบ3ปีผมก็จะนำเงินจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตบนดวงจันทร์มาคืนให้กับทุกคนครับเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าข้าวของเราอ่ะถูกปลูกบนดวงจันทร์แล้วจริงๆผมถามขึ้นอย่างเหลืออดไม่ต้องห่วงหรอกครับทุกคนสามารถดูแปลงนาของตนเองได้จากที่นี่แล้วนายหน้าคนนั้นก็ควักเอากล้องอันหนึ่งออกมาจากกระเป๋ามันเป็นกล้องสองทางไกลชนิดสองตาที่พบเห็นได้ทั่วไปเราจะแจกกล้องสองทางไกลให้เจ้าของที่ดินทุกคนเมื่อทางเราปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วทุกคนจะสามารถดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวในแปลงนาได้จากกล้องอันนี้โดยเฉพาะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหากใช้กล้องนี้ดูไปยังผิวของดวงจันทร์ทุกคนก็จะเห็นต้นข้าวสีเขียวขจีเติบโตอยู่บนนั้นหลายคนรับกล้องไปผลัดกันส่องดูเราคงไม่เอาด้วยนะผู้ใหญ่โกหกกันเห็นถ้าเมียรู้เนี่ยรับรองถูกด่ายับแต่เพียงเป็นคนแรกที่เสนอความคิดของตนเองนั่นจึงทำให้คนอื่นๆพลอยเห็นพ้องต้องกันไปด้วยแม่ฉันคงด่าเป็นกระบุงเหมือนกันจะไม่เอาด้วยหรอกไอ้สันเสริมความคิดของมันฉันขอซื้อทุกคนหันไปมองทางต้นเสียงพร้อมกันตะคงควักเงินจากชายพกวางลงบนโต๊ะวันนี้นะฉันชนะโปรถั่วมาฉันขอซื้อไร่หนึ่งแล้วกันพนมทุกคนส่งเสียงอื้ออึงอีกครั้งเพื่อห้ามปรามตะคงไอ้คงเองน่ะเก็บเงินไว้ให้เมียซื้อกับข้าวกับปลาไม่ดีกว่าเหรอตะเพียนบอกความเห็นไอ้ฉันน่ะนะมันคนขี้เมาไปวันๆคิดมาตั้งนานนมแล้วว่าจะกลับเนื้อกลับตัวทำมาหากินแต่ก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเอาแต่เล่นถั่วโปไปเรื่อยเห็นทีวันนี้คงเป็นวันที่ฉันจะได้ทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างแล้วล่ะทุกคนนิ่งเงียบฟังความคิดของตะคงขี้เมาถ้าต้นข้าวของฉัน
มันไปเติบโตบนดวงจันทร์ได้จริงก็คงดีไอ้โลกเนี้ยมันก็ส่อมซ่อผุพังลงทุกวันน้ำถ่าดินดอนก็ไม่เหมาะสมจะทำกินอีกต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งลูกหลานของเราขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์จริงๆมันจะได้มีข้าวไว้กินนะพี่ผู้ใหญ่ตะคงสบตาพ่อนิ่งนานแล้วถ้าไอ้หนุ่มคนนี้มันหลอกเราล่ะตะคงพ่อถามยังไม่ต้องเกรงอกเกรงใจใครแล้วคงด้วยสงสารตะคงขี้เมาที่แกมีเงินไม่มากนักถ้าถูกหลอกไปจะเสียใจเปล่าๆอู้วะพี่ผู้ใหญ่อย่างน้อยข้าวในนาของฉันฉันปลูกเอาไปขายฉันก็ได้เงินที่เหลือมันจะไปปลูกบนดวงจันทร์หรือไม่มันก็เรื่องของมันแล้วหรอวะตะคงตบเข่าฉาดใหญ่อ้าวแล้วเงิน300ล่ะลุงไอ้สันถามด้วยความห่วงใยข้าก็คิดว่าข้าก็ซื้อกล้องนั่นถ้าส่องนาบนดวงจันทร์ไม่เห็นก็เอาไว้ส่องอีพวกสาวๆอาบน้ำที่ท่าน้ำจะเป็นอะไรไปพูดจบตะคงก็หัวร้อนลั่นแต่มาพวกเราเองแอบอดยิ้มกันไม่ได้เอาเอาเงินไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงบ้างวะตะคงยัดเงินใส่มือในหน้าคุณลุงก็ลงชื่อในสัญญาแล้วก็เลือกที่ดินได้เลยครับชายหนุ่มกางกระดาษขนาดใหญ่มากแผ่นหนึ่งบนโต๊ะขอบของมันเลยโต๊ะทั้งสองด้านลงมาบนกระดาษเป็นพิกัดแสดงอาณาเขตพื้นที่ซึ่งถูกแบ่งออกเป็นแปลงแต่ละแปลงมีหมายเลขกำกับเอาไว้แปลงที่เป็นสีแดงเนี่ยหมายถึงมีคนซื้อไปแล้วนะครับคุณลุงก็เลือกแปลงที่มีสีเขียวเท่านั้นพวกเราจ้องมองในกระดาษแผ่นนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงเกือบหมดแล้วเหลือเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังเป็นสีเขียวอยู่แปลงนี้น่าสนใจนะครับติดกับที่ดินของอัยการท่านหนึ่งท่านเป็นคนดีมากเลยครับชายหนุ่มชี้ไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดกระจิตริดซึ่งติดกับพื้นที่สีแดงขนาดใหญ่ที่ถูกจับจองแล้วถ้าอย่างนั้น

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรอิสระคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกับแสงเทียนที่ส่องสว่างทั่วพื้นที่ขณะที่ส่วนภูมิภาคจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมกันทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนยืนยันจะนำข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ไปปรับปรุงในโครงการครั้งต่อไป
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลักเกณฑ์ใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้ที่นำชื่อบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนภาษีอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการว่าโครงการภาครัฐย่อมมีทั้งผู้พอใจและไม่พอใจแต่กระสร้างประโยชน์ให้ประชาชนได้เกือบ30ล้านคนอย่างไรก็ตามจะรวบรวมข้อคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้โครงการในอนาคตตอบโจทย์ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการได้ปิดการลงทะเบียนไปแล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมรัฐบาลต้องพิจารณาว่าเกิดจากข้อจำกัดด้านการประชาสัมพันธ์หรือไม่และหาแนวทางสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงโครงการของรัฐในครั้งต่อไปได้มากขึ้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมสนับสนุนไทยแสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอล VNL 2026ชูยุทธศาสตร์สปอร์ตทัวริซึมคาดเงินสะพัดทะลุ 2,000 ล้านบาท
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศเดินหน้าสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026หรือ VNL 2026เพื่อผลักดันนโยบายสปอร์ตทัวริซึมและใช้กีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกโดยการแข่งขันสนามแรกได้เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ณเมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนที่ประเทศไทยจะรับไม้ต่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันและระบบบริหารจัดการทั้งนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักกีฬาเจ้าหน้าที่และแฟนกีฬาทั้งชาวไทยและต่างชาติซึ่งจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลมากกว่า 2,000 ล้านบาทปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น40สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95และปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
12: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
11: หึทำยังไงหรอ
12: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
11: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
12: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
15: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียนเลย
15: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
15: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
17: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้ความเห็นกรณีข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงระบุต้องดำเนินการตามกฎหมายและรอคำพิพากษาศาล
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องที่ดินเขากระโดงสืบเนื่องจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายเป็นรายแปลงนายพิพัฒน์ระบุว่ายังไม่ได้รับการรายงานจากทางรฟท.ในประเด็นดังกล่าวเนื่องจากเรื่องนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนทางกฎหมายปกติและต้องรอผลคำพิพากษาจากศาลทั้งนี้ในส่วนของความคืบหน้าที่เกี่ยวกับขั้นตอนการฟ้องร้องในชั้นศาลตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันหน่วยงานด้านความมั่นคงเดินหน้าทำงานตามยุทธศาสตร์อย่างเข้มงวดทั้งการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและการสร้างสันติสุขในชายแดนภาคใต้พร้อมน้อมรับคำวิจารณ์จากทุกภาคส่วนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงกรณีที่พลโทพระดอนพัฒนะถาบุตรอดีตเลขาธิการสมช.วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยยืนยันว่าสมช.และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.มุ่งมั่นทำงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องไม่ได้ละเลยตามที่ถูกวิจารณ์แต่เนื่องจากงานด้านความมั่นคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นความลับจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสาธารณะได้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำใช้ประโยชน์สำหรับมาตรการดูแลชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลไทยกระทรวงมหาดไทยและสมช.ได้ร่วมกับกองทัพขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปกป้องอธิปไตยและการสถาปนาความมั่นคงชายแดนโดยแบ่งภารกิจอย่างเป็นระบบอาทิฝ่ายทหารดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนกระทรวงการต่างประเทศเน้นการเจรจาทวิภาคีกระทรวงมหาดไทยดูแลประชาชนและกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนอกจากนี้ยังมีการควบคุมชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหากับรัฐบาลกัมพูชาโดยระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรตรวจความพร้อมตลาดทุเรียนภาคใต้เตรียมแจกกล่องพาณิชย์ส่งฟรีทั่วไทยมั่นใจราคาปีนี้ผ่านไปด้วยดี
7: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกรองรับผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่เริ่มส่งออกสู่ตลาดแล้วราว 20% โดยร้อยตรีจักรายยอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตการค้าและการส่งออกทุเรียนรวมถึงรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่คณะได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตจุดรับซื้อและตลาดมรกตอำเภอหลังสวนซึ่งเป็นตลาดกลางค้าทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้พร้อมร่วมกิจกรรมปิดตู้ส่งออกทุเรียนชุมพรสู่ตลาดต่างประเทศและมอบกล่องบรรจุพันธุ์ผลไม้ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการค้าทุเรียนยังอยู่ในภาวะปกติทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องขณะที่ทุเรียนเกรด AB มีราคารับซื้อประมาณ100ถึง115บาทต่อกิโลกรัมปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีโรงเปิดรับซื้อแล้วกว่า200แห่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตสร้างการแข่งขันด้านราคาและเสริมความมั่นใจให้เกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569ค่ะสุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Still on My Mind เมื่อปี2508และนับเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37ค่ะและเป็นเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind จากการขับร้องของเจฟฟ์รีย์สมิธ

พลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่37คือ Still on My Mind ที่คุณเจฟฟ์รีสมิธขับร้องจบไปนั้นเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะรายการเพื่อนฝันขอถวายพระพรขอจงทรงพระเกษมสำราญ

นั่นคือเพลงเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีคุณกศิราวานิชกุลโชคเป็นผู้ขับร้องค่ะผลงานของวิภาสีจ้อยสูงเนินและอันนบฤทธิมณีและวันนี้ราชการหยุด1วันนะคะต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์หน้าเพลินใจผลงานของครูเอ๋อประไพเพลงผสมและครูเอื้อร่วมกันนะคะคุณวินัยจะต่อได้เพลงบุหลันด้านเมฆเป็นเพลงที่ทาตรีแต่งคำร้องค่ะครูเวกใส่ทำนองและโพ้นขอบฟ้าโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนะคะ

นั่นคือ3เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คือหน้าเพลินใจบุหลันด้านเมฆและโพ้นขอบฟ้าชุดต่อไปจะเป็นเสียงคุณมัณฑนามุรากุลในเพลงแรกคือเพลงดอกไม้สายลมคุณมัณฑนานำมาบันทึกเสียงในภายหลังค่ะและระบุว่าผู้ประพันธ์คำร้องคือคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อนะคะเพลงที่สองโดยคุณบุษยารังสีในเพลงยามราตรีคุณชอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและราตรีสวรรค์ต้นฉบับเป็นของคุณมัทนามุรากุลค่ะคืนนี้คุณวรนุชอารีขับร้องและเป็นการร้องเนื้อเต็มที่คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งไว้ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลง

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลในเพลงแรกผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะชื่อเพลงภาพหลวงตาคุณวินัยจะต่อได้เพลงกล่อมรักเพลงนี้ครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะและเพลงที่3กล่อมวนาโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

กลับมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการในค่ำคืนนี้แล้วครับ1ชั่วโมงแต่แต่เนาะผ่านไปเร็วแต่แต่นะครับก็หวังว่าเพลงสากลเพราะๆแล้วก็เรื่องราวที่เฮาอู้กันในค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีรอยยิ้มก่อนเข้านอนกันเน้อครับผู้นี้ตื่นเจ้ามาก็ขอให้เป็นวันดีๆมีพลังเต็มเปี่ยมนะครับคืนนี้ก็ดีเจโอมก็ขอตัวนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเน้อนะครับแล้วก็ส่งท้ายเพลงนี้นะครับส่งท้ายคืนนี้ด้วยเพลงรักสุดคลาสสิกเนาะนอนรับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตูดิโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมไพอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตี้ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดละปุนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้าตีห้าถึงหกโมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเคยสงสัยพ้องกับว่าทำไมคนดีถึงยากจนแต่คนชั่วกลับร่ำรวยเหตุใดคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมถึงมีอายุสั้นแต่คนที่ทรยศโกงกินชาติบ้านเมืองกลับมีอายุยืนอันนี้ยกตัวอย่างปัญหาเพียงแค่บางกี่ข้อมาตั้งเป็นเรื่องพินิจพิจารณาดูข้อความเหล่านี้มักจะถูกยกขึ้นมาเพื่อตั้งข้อสงสัยกับกฎแห่งกรรมว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงหรือไม่และมีความเป็นธรรมแค่ไหนเพียงใดในทัศนคติของคนจำนวนบ่น้อยปัญหาสองประเด็นนี้สัมพันธ์กันเพราะหากจี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมบ่มีความเป็นธรรมก็แสดงว่ากฎนั้นไม่มีอยู่จริงคำถามก็คือว่าเราเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าอย่างไรกฎแห่งกรรมในความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นสรุปได้สั้นๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นัยยะที่มักจะพ่วงติดตามมาก็คือทำดีแล้วต้องรวยทำดีแล้วต้องอายุยืนทำชั่วต้องยากจนและอายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นคนทั้งหลายไปมองว่าความร่ำรวยความอายุยืนนั้นคือความดีความยากจนและอายุสั้นคือสิ่งที่บ่ดีมันก็บ่เจ้เรื่องพิษหากจะกล่าวว่ากฎแห่งกรรมหมายถึงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะข้อความนี้มาจากพุทธศาสนสุภาษิตที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ข้อความนี้บ่ได้มาโดดๆข้อความที่มาก่อนหน้านั้นก็คือว่าหว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นหมายความว่าถ้าเราปลูกมะม่วงเราก็จะได้มะม่วงถ้าเราปลูกมะพร้าวเราก็จะได้มะพร้าวเป็นอื่นไปบ่ได้อันนี้คือกฎธรรมชาติที่พุทธศาสนาเรียกว่าพิชนิยามหรือนิยามแห่งพืชหรือกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการสืบพันธุ์ในทัศนะของพระพุทธศาสนาพีชนิยามกับกฎแห่งกรรมซึ่งมีแห่งจื่อหนึ่งว่ากรรมนิยามมีสถานภาพเต่ากันคือเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกันและมีความเป็นสากลบ่ขึ้นอยู่กับการบังคับควบคุมของมนุษย์ปลูกมะม่วงย่อมได้มะม่วงฉันใดทำดีย่อมได้ดีฉันนั้นแต่ดีในที่นี้บ่ได้หมายความว่าร่ำรวยหรืออายุยืนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็บ่ต่างอันอย่างกับการบอกว่าปลูกมะม่วงย่อมได้เงินดีภายๆก็ฮู้ว่าปลูกมะม่วงแล้วบ่จำเป็นที่จะต้องได้เงินดีเพราะว่าปลูกมะม่วงแล้วจะได้เงินดีหรือบ่ได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับราคาของมะม่วงในท้องตลาดว่าปีนี้ราคามะม่วงจะแพงหรือราคามะม่วงมันจะถูกราคาสูงต่ำเฮาบ่ฮู้และก็ยังต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของพ่อค้าคนกลางตลอดจนความสามารถของลูกค้าในการเข้าถึงสวนมะม่วงเป็นต้นปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติหรือนอกเหนือกฎพีชนิยามแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในสังคมซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเวลาและมีมนุษย์เป็นตัวกำหนดที่สำคัญปลูกมะม่วงบ่ได้แปลว่าต้องได้เงินดีฉันใดทำดีก็บ่ได้หมายความว่าต้องร่ำรวยฉันนั้นแต่ที่แน่ใจได้ก็คือว่าปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงถ้าหากเขาปลูกแบบถูกต้องทำดีเขาก็ต้องได้ดีถ้าหากเขาทำดีถูกต้องดีในที่นี้หมายถึงผลดีที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจบุคลิกนิสัยและส่งผลถึงการกระทำเป็นต้นว่าทำให้จิตใจสงบเย็นโปร่งเบาส่วนผลที่นอกเหนือจากนั้นเป็นต้นว่ารายได้สุขภาพชื่อเสียงเกียรติยศยังต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่มมากมายเป็นต้นว่าความสามารถในการประกอบอาชีพและการจับจ่ายใจสอยของคนผู้นั้นรวมทั้งพฤติกรรมของคนรอบข้างค่านิยมของสังคมและสภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นชอบทำบุญตอดกฐินตอดพระป่าเป็นประจำแต่คณะขับรถกลับจากต่างจังหวัดเกิดลับในขึ้นมาจึงขับรถไปจนเสาไฟฟ้าถึงแก่สิ้นชีวิตในกรณีอย่างนี้ย่อมมาอาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีเพราะการขับรถอย่างปลอดภัยนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวเองมาได้อยู่ที่ว่าเป็นคนใจบุญมาขับรถอย่างเดียวต่ออันในทำนองเดียวกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์บ่ทรยศคดโกงบะโกงบะกิมแต่ชอบกินอาหารที่เต็มไปด้วยไขมันแถมบะออกกำลังกายแฮมปลายบะปอก็ยังเครียดจากที่ทำงาน เส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนอนสมอยู่ที่บ้านช่วยเหลือตัวเองบ่ได้กรณีอย่างนี้ก็บ่อาจจะอู้ได้ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเพราะสุขภาพนั้นจะดีหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตตัวเองบ่ได้ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวชอบทำบุญแต่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือซื่อสัตย์แต่กลับเป็นอัมพาตจึงไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงทั้งยังอู้บ่ได้ด้วยว่ากฎแห่งกรรมไร้ความเป็นธรรมเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎธรรมชาติส่วนความเป็นธรรมนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกฎเกณฑ์ตั้งนิยามเอาเองแค่ไหนจึงเรียกว่าความเป็นธรรมประเด็นที่ถกเถียงกันได้นักก็คือผู้คนมักคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต่อเมื่อพบว่าตัวเองได้น้อยกว่าคนอื่นเป็นต้นว่าได้แจกผ้าห่มน้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนและโบนัสน้อยกว่าคนอื่นแต่หากตัวเองได้มากกว่าคนอื่นมีไผ่พ้องที่จะโวยวายว่ามีความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นความบ่เป็นธรรมจึงบ่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมแต่มักจะแปลว่าฉันหรือพวกของฉันได้น้อยกว่าคนอื่นคำว่าธรรมะในพระพุทธศาสนาแบ่งออกมาเป็นสองประเภทประเภทแรกคือสัจธรรมหมายถึงความจริงหรือกฎธรรมชาติส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการเอาความจริงหรือกฎธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจัดวางเป็นวิธีการหรือกำหนดเป็นคุณค่าหรือคุณธรรมที่พึงยึดถือเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎธรรมชาติเป็นต้นว่ามรรคมีองค์8ไตรสิกขาเมตตากรุณาสันโดษอหิงสาความใจกว้างการเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็จัดว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมส่วนความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมจัดเป็นเรื่องของจริยธรรมการแยกอย่างนี้จะช่วยให้หันว่ามีความเป็นธรรมหรือความอยุติธรรมนั้นเกิดขึ้นเป็นคุณค่าหรือเป็นคุณธรรมที่ควรทำให้เกิดมีขึ้นมาว่าจะในระดับบุคคลหรือในสังคมก็ตามบัจเจกฎธรรมชาติโดยตัวมันเองแต่อิงอาศัยกฎธรรมชาติโดยเฉพาะกฎแห่งกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดจิตที่เป็นกุศลหรือสร้างเงื่อนไขทางสังคมที่เกื้อกูลต่อความสงบสุขและชีวิตที่ดีงามเป็นต้นในฐานะสัจธรรมกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเองอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์มนุษย์จะรับรู้ว่ามีกฎนี้หรือไม่ก็ตามมันก็ยังทำงานของมันอยู่นั่นเองแต่ในฐานะจริยธรรมความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นรวมทั้งต้องตกลงให้แน่ชัดว่ามีความหมายว่าอย่างไรในเมื่อความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับการตีความตามกฎแห่งกรรมว่าจะเป็นธรรมเพียงใดจึงเป็นเรื่องที่มนุษย์เฮาตีความเอาเองดังนั้นจึงพบว่าในบางครั้งกฎแห่งกรรมก็ดูเหมือนเป็นธรรมแต่ในบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมการแสวงหาความเป็นธรรมจากกฎแห่งกรรมมองในแง่หนึ่งก็บ่แตกต่างจากการแสวงหาความยุติธรรมจากกฎอื่นๆในธรรมชาติเป็นต้นว่ากฎแห่งการเกิดโรคระบาดซึ่งจัดว่าเป็นพีชนิยามอย่างหนึ่งกฎนี้หากกล่าวอย่างสั้นๆหรืออู้หยาบๆสักนิดก็คือโรคระบาดเกิดจากเชื้อโรคไม่ได้เกิดจากอำนาจลี้ลับหรือจากสภาพอากาศภัยที่ติดเชื้อโรคเป็นต้นว่าโรคมาลาเรียบ่ว่าจะรวยบ่ว่าจะจน บ่ว่าจะเป็นอ่อนหรือคนเฒ่าบ่ว่าจะเป็นคนขาวคนดำบ่ว่าจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกวันนี้พกเข็นใจล้วนแล้วแต่ต้องล้มป่วยหรือต้องตายด้วยโรคนั้นเหมือนกันหมดมองในแง่นี้กฎแห่งกรรมก็นับว่ายุติธรรมอย่างหนึ่งแต่ในความเป็นจริงเขาพบว่าคนที่ติดและตายจากโรคระบาดต่างๆส่วนใหญ่เป็นคนจนและอยู่ในประเทศโลกที่สามหลายคนเป็นละอ่อนที่น่ารักจำนวนมาน้อยก็เป็นคนดีในคณะที่นักการเมืองที่ทรยศโคดโกงกินบ้านกินเมืองแทบจะบ่มีภัยตายเพราะโรคระบาดเลยทั้งที่บางคนก็หากตรวจเลือดก็จะพบเชื้อมาลาเรียเหมือนเดียวกันกับคนในหลายคนบางคนก็มีเชื้อนั้นอยู่ในร่างกายบางคนก็มีเชื้อวัณโรคอยู่ในร่างกายแต่ทำไมไม่เป็นโรคนี้เลยเพราะว่าเปิ้นมีเงินประยุกยาดูแลรักษาตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจะอู้ได้ก็ว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมตรงนี้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับการตีความแต่บอกว่าจะตีความว่าอย่างใดหรือถึงแม้จะสรุปว่ากฎนี้ไม่ยุติธรรมก็ไม่ได้หมายความว่ากฎนี้ไม่มีอยู่จริงจะเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นการตีความหรือคือค่าของมนุษย์เองแต่กฎนี้ไม่รับรู้ด้วยยังคงทำงานต่อไปตามเหตุปัจจัยอยู่นั่นเองการที่บางคนรักษาสุขภาพอย่างดีมาสูบบุหรี่แต่กลับกลายเป็นนั้นว่าเป็นโรคมะเร็งปอดขณะที่หลายคนสูบบุหรี่มาตลอดแต่ไม่เป็นโรคนี้เลยไม่ได้หมายความว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดไม่เกี่ยวกันการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องตัวเองซึ่งตอนนี้เรายังมีความรู้ที่จำกัดจึงไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าทำไมบางคนไม่เป็นมะเร็งปอดทั้งที่สูบบุหรี่มากแต่เต้าที่มีอยู่ตอนนี้ก็สามารถยืนยันได้แล้วว่าบุหรี่กับมะเร็งปอดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างมากอย่างน้อยก็มีผลในระดับเซลล์เป็นต้นว่าทำให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นในร่างกายแต่จะลุกลามเป็นเนื้อร้ายหรือไม่นั้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆแห่งมากมายความรู้ดังกล่าวทำให้สามารถระบุได้ว่าการไม่สูบบุหรี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้เรายังบ่ฮู้เหตุปัจจัยอื่นๆอย่างครบถ้วนว่าเหตุใดบางคนที่ทำความดีมาตลอดจึงถูกฆ่าตายทั้งที่อายุอย่างน้อยแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำความดีจะบ่ส่งผลดีต่อผู้กระทำจริงอยู่การไม่สูบบุหรี่ไม่ได้เป็นหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดในทำนองเดียวกันการทำความดีก็ไม่ได้มีหลักประกันเด็ดขาดว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับตนเพราะเหตุปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งเลวร้ายกับตนนั้นมันมีอยู่มากมายนอกเหนือจากการกระทำของตัวเองในปัจจุบันแต่ว่าอย่างใดก็ตามการกระทำของตัวเองก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งซึ่งอยู่ในการควบคุมของเราได้กฎแห่งการเกิดโรคระบาดจะยุติธรรมหรือไม่ก็ยังมีประโยชน์หากเขาเอาความรู้หรือความจริงจากกฎดังกล่าวมาใช้ในการป้องกันบ่ให้เกิดแหล่งเพาะเชื้อโรคร่วมกันพัฒนายารักษาโรคขึ้นมารวมทั้งรณรงค์ให้ผู้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตลอดจนสามารถเข้าถึงเยียวยาได้อย่างสะดวกชั้นใดก็ชั้นนั้นถึงแม้กฎแห่งกรรมจะดูบ่เป็นธรรมในสายตาของเฮาและถึงแม้ว่าการทำความดีจะบ่ได้รับประกันเด็ดขาดว่าจะไม่เกิดเหตุร้ายกับตนแต่ความเป็นจริงที่ว่ามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามหลักเหตุปัจจัย ระหว่างการทำความดีกับการเกิดคุณภาพจิตที่ดีและมีชีวิตที่ดีความจริงดังกล่าวเราสามารถเอามาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้คนทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมต่อกันอย่างน้อยก็บันนิ่งดูดายต่อความทุกข์ของคนอื่นโดยอ้างว่าเป็นกรรมของสัตว์หรือว่ากรรมไภเวรมันคนที่กึดอย่างนั้นอ้างอย่างนั้นคนที่ทำอย่างนั้นนอกจากจะเข้าใจกฎแห่งกรรมผิดพลาดแล้วยังสร้างกรรมใหม่เป็นกรรมที่เรียกกันว่าเป็นอกุศลซึ่งในที่สุดก็ต้องก่อผลร้ายแก่ตัวเองบัดต่างใดก็ต่างหนึ่งเพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายต้องคิดทำไมทำดีแล้วไม่ใช่จะรวยเสมอไปเพราะว่าความดีนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยส่งผลให้เราร่ำรวยแต่ความร่ำรวยมาจากการขยันทำมาหากินตลอดจนกระทั่งถึงการเก็บหอมรอมริบและก่อการที่เราจ้างกินจ้างอยู่จ้างที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองมาเจอว่าทรมานทรกรรมตัวเองนักจนเกินไปทำความดีแล้วไม่ใช่ว่าเราจะร่ำรวยเสมอแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่เราทำความดีแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการที่จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนั้นต้องรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต้องการให้ความดีหรือว่าบุญกุศลของเรานั้นมีประโยชน์ต่อตัวของเราเองท่านกล่าวว่าเราท่านทั้งหลายทั้งปวงจะต้องพยายามทำตัวของเราดีกึดก็ดีอู้ก็ดีแล้วก็สะสมความดีเอาไว้ในเนื้อในตนของท่านเวลาเรามีความดีในตัวในตนของเราแล้วชีวิตของเราที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขลูกเราก็มีความสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขมาเกิดภัยจะมีความทุกข์เพราะเหตุผลว่าเราทำความดีแต่ทำความดีแล้วอย่างใดก็มีความสุขกายสบายใจอยู่ตลอดเหมือนกับที่ว่าเราท่านทั้งหลายได้ปากันพัฒนาที่อยู่ที่กินที่บ้านที่จองตลอดจนกระทั่งถึงวิธีการดำเนินชีวิตเพื่องดงามตามระเบียบระบอบถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอันนั้นละก็จะเกิดบุญเกิดกุศลหรือว่าสิ่งนั้นๆจะส่งผลดลบันดาลให้หมู่เฮาต่างหลายพบปะกับความสุขกายสบายใจในชีวิตของเฮาตลอดไปอันนี้คือผลตอบแทนแห่งความดีความดีนั้นเกิดขึ้นมาอุดหนุนจุนเจือเฮาในทางที่ทำให้ชีวิตของเฮามีความสุขความดีนั้นบ่ได้เอื้ออำนวยที่จะให้เฮาร่ำรวยพยายามมองความดีในประเด็นใหม่ญาติโยมต่างหลายมุมมองของเฮานั้นอาจจะเกิดจากมุมมองที่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็บางท่านบางคนที่ว่าทำดีได้ดีนั้นมีที่ไหนทำชั่วได้ดีนั้นมีถมไปมันก็เป็นความคิดของเพิ่นเองเนาะเราก็บ่จำเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนความคิดของเพิ่นเพื่อมาเหมือนกับความคิดของเราคิดดีทำดีอู้ดีไปเถอะชีวิตจะมีความสุขญาติโยมต่างหลายเรามีความสุขลูกหลานเราก็มีความสุขครอบครัวเราก็มีความสุขเพราะเราทำความดีนั่นเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีเรื่องเล่าไว้ว่ามีวัดในพุทธศาสนานิกายเชนซึ่งเป็นนิกายที่แพร่หลายมากในประเทศญี่ปุ่นต่อมาก็มีการนำเอาแนวคิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายเชนนี้ไปเผยแพร่ในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาวัดเซนแห่งแรกในอเมริกานั้น สร้างขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกเมื่อราวประมาณ450ปีก่อนตอนที่สร้างวัดนั้นเจ้าวาดก็คือท่านชุนเรียวซูซูกิท่านต้องลงมือขนหินเองลูกศิษย์ซึ่งเป็นคนอเมริกันหันอาจารย์อายุนักแล้วคืออายุ60กว่าปีแล้วตัวก็ยังตัวน้อยแห่มตัวจึงปากันระดมกันมาช่วยแต่มาช่วยคนหินได้เกินวันก็เหนื่อยส่วนอาจารย์ชุนเรียวนั้นท่านกับคนหินได้ตลอดวันลูกศิษย์ก็แปลกใจมากจึงถามว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำงานทั้งวันได้อย่างไรอาจารย์ก็ตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ฟังและก็งงเพราะว่าหันกับตาว่าอาจารย์ขนหินตลอดทั้งวันแต่สำหรับอาจารย์ชุนเรียวนั้นตลอดเวลาที่ขนหินก็พักไปตัวคำว่าพักนี้คืออย่างใดเปิ้นบ่ได้พักกายแต่เปิ้นพักใจมีแต่ร่างกายท่านที่ขนหินแต่ใจของเปิ้นบ่ได้ขนไปตัวเปิ้นพักใจจึงไม่เหนื่อยสักเท่าไหร่คนส่วนใหญ่เวลาขนหินบ่ได้ขนด้วยร่างกายท่านใจก็ขนไปตัวขนหินไปตัวก็จมในใจว่าเอ๊ะเมื่อใดมันจะแล้วสักเตื้อหาคนอย่างนี้ย่อมเหนื่อยเร็วเมื่อเฮาทำงานเฮาบ่ได้เหนื่อยแต่กายอย่างเดียวใจของเฮาก็มักจะเหนื่อยไปตัวเพราะว่าใจไปยึดติดกับงานนักเกินไปเรียกว่าจิตไม่ว่างการทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำงานโดยที่ใจไม่ไปยึดติดกับผลงานมาสำคัญมั่นหมายว่าเฮาจะต้องทำงานเพื่อเป็นไปตามใจของเฮาปรารถนาแต่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเอาความรู้สึกตัวกูของกูไปผูกติดกับงานคือมีความสำคัญมั่นหมายว่าอันนี้เป็นงานของฉันงานนี้คือตัวฉันถ้างานล้มเหลวก็รู้สึกว่าตัวฉันนั้นล้มเหลวไปตัวถ้าภัยมาตำหนิงานก็ถือว่าตำหนิตัวฉันไปตัวเพราะฉะนั้นภัยจะมาตำหนิฉันมาได้การทำแบบติดยึดอย่างนี้ทำให้จิตใจเหนื่อยไปกับงานตัวคนส่วนใหญ่จะรับผิดชอบงานก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าเป็นงานของฉันความคิดแบบนี้แม้ทำให้ตั้งใจทำก็จริงแต่ว่าอาจจะทำเมื่อเป็นการตุกใจไปตัวเวลาทำก็เกรงเพราะกลัวว่าถ้างานบัดดีตัวเองจะถูกต่อว่าเสียหน้าเสียตาไม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจริงอยู่ปุถุชนย่อมต้องการแรงจูงใจหรือผลตอบแทนจะได้มีกำลังใจในการทำงานแต่ก็ย่อมจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามีตัวตนเข้าไปรับผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นติดตามตัวมาถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นเป็นเรื่องน่าพอใจก็รอดตัวไปแต่ถ้ามาน่าพอใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะมีตัวตนเป็นผู้ทุกข์เราควรทำงานอย่างวางจิตวางใจชนิดที่ว่าไปถึงขั้นที่ไม่มีความยึดติดว่าเป็นของฉันหรือไปสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวฉันเป็นผู้กระทำถ้าสำคัญมั่นหมายว่างานเป็นของฉันก็ทำให้เกิดทุกข์ถ้าไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็ทุกข์เหมือนกันคือทุกครั้งที่มีของฉันหรือมีตัวฉันเกิดขึ้นเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ทำก็จะต้องมีฉันเป็นผู้เหนื่อยแทนที่จะหันแก่ความเหนื่อยเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดากลับไปยึดว่าความเหนื่อยนั้นเป็นของฉันฉันเป็นผู้เหนื่อยการปล่อยให้ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเกิดขึ้นมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้ง่ายไม่ใช่แต่ในเวลาทำงานตะอัน เวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนกันโดยเฉพาะเวลาประสบกับสิ่งที่บ่พึงปรารถนาเป็นต้นว่าเวลาไม่สบายถ้าเรายึดติดว่าร่างกายนั้นเป็นของเราแทนที่จะหันความเจ็บปวดเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บฉันปวดฉันทุกข์ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเวลามีดบาดนิ้วถ้าเราทำความรู้สึกในใจว่ามีดบาดนิ้วจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่พอไปคิดว่ามีดบาดฉันต้านขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าเจ็บนักมีดบาดนิ้วกับมีดบาดฉันนั้นจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันเพราะการที่มีตัวฉันมีตัวกูออกมารับอารมณ์ต่างๆทำเมื่อเราเป็นทุกข์ได้ง่ายเวลาเดินทางไกลแต่ที่จะรู้สึกว่าร่างกายเหนื่อยกับรู้สึกขึ้นมาว่าฉันเหนื่อยคือบ่ใจเหนื่อยแต่กายแต่ใจหรือว่าตัวฉันนั้นเหนื่อยด้วยถ้าเรามีสติรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นจะหันได้ว่าที่เหนื่อยนั้นก็คือเหนื่อยกายแต่ใจไม่จำเป็นต้องเหนื่อยด้วยเมื่อไม่ได้เอาตัวตนออกไปรับหรือเป็นเจ้าของความเหนื่อยด้วยก็สามารถที่จะเดินไปได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยมากนักความเหนื่อยเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่มีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยเพราะไม่ได้ปรุงแต่งตัวตนเพื่อออกไปรับความเหนื่อยจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยสติเข้าไปกำกับใจเวลาเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเพราะสติเนี่ยทำเมื่อเราหันอารมณ์ต่างๆแต่มาเข้าไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นๆหรือเอาอารมณ์นั้นมาเป็นตัวของตนเองเราจำเป็นต้องใช้สติเข้าไปกำกับเวลาทำงานสตินั้นตรงกันข้ามกับตัณหาคนที่ทำด้วยตัณหาลามกคนที่ทำด้วยตัณหาราคะหรือความอยากจะมาเข้าใจหรือรู้สึกถึงความโปร่งเบาในเวลาทำงานได้เพราะจิตคอยแบกความอยากได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีสติอยู่กับงานที่ทำอยู่กับปัจจุบันจะมีแต่การทำงานแต่ไม่มีผู้ทำงานเหมือนเดียวกันกับเวลาเดินถ้าเราเดินอย่างมีสติจะมีแต่การเดินแต่ไม่มีผู้เดินการงานต่างๆสามารถที่จะเป็นเวทีหรือโอกาสเพื่อหูจักปล่อยวางตัวตนมายึดติดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราคือทำงานด้วยจิตว่างนั่นเองพระพุทธศาสนานั้นมองว่างานนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตนได้แห่งตนคือประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นในแง่การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือจิตใจไปพร้อมกันงานสามารถบ่มเพาะหรือเสริมสร้างคุณภาพกายภายในจิตใจของเราได้ตนบัดใจแค่สร้างสรรค์สิ่งภายนอกต่ออันถ้าทำงานด้วยการวางจิตวางใจอย่างถูกต้องงานก็จะสำเร็จส่วนคนทำก็จะมีความสุขตัวเองเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองพร้อมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมงานที่สร้างสรรค์นั้นช่วยสร้างโลกขึ้นหน้าอยู่แม้จะทำงานเล็กๆแต่ก็ควรระลึกว่าเราได้มีส่วนสร้างสังคมและสร้างโลกตัวพร้อมกันนั้นก็พึงตระหนักว่างานที่เราทำแต่ละขณะนั้นมีส่วนในการสร้างความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับชีวิตด้านในไปตัวทัศนคติแบบนี้ก็คือสิ่งที่ขาดหายไปในการทำงานส่วนใหญ่เพราะผู้คนมักหันว่าแค่ว่างานการทำให้เกิดความสำเร็จทางโลกแต่บ่คิดว่างานสามารถทำให้เกิดความสำเร็จทางธรรมหรือทำให้เกิดความสำเร็จทางจิตวิญญาณได้ตัวเองงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตน ควบคู่กับประโยชน์ท่านงานสามารถที่จะสร้างโลกให้สวยสดงดงามพร้อมๆกับการบ่มเพาะชีวิตด้านในให้พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ด้วยความสุขบ่มีภัยในโลกนี้ที่ได้เงิน20ล้านมาเปล่าๆฟรีๆได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างหรือเสียหลายอย่างดังนั้นก่อนที่อยากจะได้อันอย่างถามตัวเองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นและเราพร้อมหรือยังที่จะเสียสิ่งเหล่านั้นไปความหันแก่ตัวเป็นธรรมชาติหรือเป็นลักษณะนิสัยที่หันได้ชัดที่สุดของมนุษย์ทุกคนแต่ความหันแก่ตัวบ่ใช่สิ่งเลวร้ายไปหมดอย่างน้อยมันก็จำเป็นต่อความอยู่รอดของทุกชีวิตทุกชีวิตบอกว่าคนสัตว์พืชมีหน้าที่ประการแรกสุดคืออยู่รอดให้ได้เพื่อแพร่พันธุ์จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีความหันแก่ตัวหรือนึกถึงตัวเองก่อนโดยเฉพาะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดถ้าบ่มีความหันแก่ตัวก็อาจจะไม่มีแรงขับเพื่อไปแข่งขันหรือไปแย่งชิงทรัพยากรเหล่านั้นมาจนสำเร็จความหันแก่ตัวทำเมื่อเรามีความสุขที่ได้เสพได้ครอบครองบอกว่าสิ่งนั้นจะเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงและอำนาจยิ่งได้เสพและครอบครองนักตะใดก็ยิ่งมีความสุขนักตะอันทุนนิยมและบริโภคนิยมมีเสน่ห์กับผู้คนเพราะมันตอบสนองความหันแก่ตัวและปลนเปลือความสุขประเภทนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างใดก็ตามพอความหันแก่ตัวเป็นตัวการสำคัญทำให้ผู้คนเป็นทุกข์ก็ต้องสูญเสียทรัพย์หรือพลัดพรากจากชื่อเสียงจากอำนาจแฮมปายบปอยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภอย่างบ่มีที่สิ้นสุดและเป็นแรงขับทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเมื่อบ่สมหวังทั้งความโลภและความโกรธเกลียดล้วนเป็นไฟเผาลนจิตใจดังนั้นยิ่งหันแก่ตัวนักตะใดก็ยิ่งทุกข์นักตะอันแต่คนเฮาบ่ได้มีความหันแก่ตัวตะอันลึกลงไปในจิตในใจของเฮายังมีความหันอกหันใจและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นความเสียสละและความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นต้นความซื่อสัตย์สุจริตทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าคุณธรรมธรรมชาติส่วนนี้เองที่ทำให้เรามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและก็สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ส่วนรวมแม้ตัวเองจะลำบากหรือสูญเสียทรัพย์การที่เราภูมิใจเมื่อได้ทำความดีแม้บ่ได้รางวัลหรือคำสรรเสริญก็เพราะเรามีความใฝ่ดีอยู่ในจิตใจด้วยกันทั้งหมดธรรมชาติส่วนนี้ทำให้เราสามารถมีความสุขได้โดยบ่ต้องเพิ่งทรัพย์ยศอำนาจเป็นความสุขทางใจที่ปราณีตและลึกซึ้งกว่าความสุขอย่างแรกศาสนามีความสำคัญกับมนุษย์ก็เพราะว่าตระหนักถึงธรรมชาติส่วนนี้ของมนุษย์แถมทั้งยังสามารถนำพามนุษย์เข้าถึงความสุขตั้งใจได้ตัวเองธรรมชาติที่เป็นความหันแก่ตัวนั้นเปรียบเสมือนเปลือกหรือผิวขั้นแรกของจิตใจถัดจากนั้นลงมาคือธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมหรือความใฝ่ดีจิตใจของคนที่มีความหันแก่ตัวนักบ่ว่าจากการกล่อมเกลาเลี้ยงดูหรือจากการดำเนินชีวิตที่ผิดทางย่อมมีเปลือกหรือผิวขั้นแรกที่หนาจนยากที่คุณธรรมหรือความใฝ่ดีจะฝ่าออกมาได้ส่วนคนที่มีความหันแก่ตัวน้อยเปลือกหรือผิวขั้นแรกจะบางเปิดโอกาสให้คุณธรรมหรือความใฝ่ดีแสดงตัวออกมาได้ง่ายคุณธรรมหรือความใฝ่ดีนั้นแสดงตัวออกมาได้ด้วยหลายสาเหตุประการแรกคือเมื่อหันหรือรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นเมตตาหรือความปรารถนาดีนั้นย่อมทนเฉยได้ยากเมื่อหันผู้อื่นกำลังประสบกับความทุกข์ คนธรรมดาย่อมรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหากเมินเฉยตีล้มป่วยต่อหน้าเขาและเขาย่อมลงมือช่วยเหลือผู้ป่วยคนนั้นแม้ว่าจะต้องเสียงานเสียการก็ตามแต่ถ้าความหันแก่ตัวมีนักเมตตาย่อมมีพลังปอที่จะฝ่าเปลือกขั้นแรกซึ่งหนากระด้างออกมาได้เว้นเหตุแต่ว่าความทุกข์ยากนั้นเกิดขึ้นอย่างท่วมท้นดังกรณีที่เกิดสึนามิขึ้นมาเมื่อหลายปีก่อนยามนั้นเปลือกหนาของผู้คนจำนวนนักถูกกระเทาะออกเปิดช่องให้ความดีได้พรั่งพรูออกมาจนเกิดคลื่นน้ำใจหลั่งไหลสู่ผู้ประสบทุกข์ยังบ่เคยมีมาก่อนเมตตาและความเสียสละของคนเป็นปันเป็นปันอาจจะถึงเรือนหมื่นด้วยซ้ำไปมีพลังถึงขั้นเอาชนะความกลัวและรักความสบายเอาชนะความรักความสบายและสามารถไปกินไปนอนอยู่ข้างศพที่มีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวคือช่วยให้พวกเขากลับบ้านพาให้พวกเขากลับบ้านพลังแห่งความดีที่มีอยู่ในใจนั้นสามารถไปกินไปนอนในที่ประสบอุบัติเหตุการเกิดขึ้นสึนามินั้นไปนอนที่ท่านได้โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือไปช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจไปช่วยกอบกู้อันอย่างต่างๆนานาที่มันสูญเสียไปคุณธรรมหรือความดีย่อมมีพลังจนสามารถฝ่าเปลือกนอกออกมาได้เมื่อผู้อื่นทำความดีกับตนอันธพาลที่ชอบแกล้งเพื่อนรุ่นน้องแต่เลิกนิสัยดังกล่าวหลังจากที่รุ่นน้องช่วยเหลือเขาในยามตกยากลำบากโดยไม่ได้แสดงความโกรธเกลียดเลยโจรผู้ร้ายซึ่งกำลังปล้นจี้เอาทรัพย์จากเหยื่อเปลี่ยนท่าทีเมื่อเหยื่อช่วยเขาแก้ตัวกับตำรวจที่เผอิญเดินผ่านมาหันเหตุการณ์ความดีของคนคนหนึ่งสามารถปลุกเร้าความดีของคนแห่งคนหนึ่งฮึดตื่นขึ้นมาและมีพลังจนสามารถเอาชนะความหันแก่ตัวหรือความชั่วได้บ่ว่าจะเลวสักแค่ไหนความไฟดีก็ยังมีอยู่ในใจเขาแต่อาจจะลับไหลหรือว่าสงบกันแม้กระนั้นก็สามารถฟื้นขึ้นมาและแสดงตัวออกมาเพื่อปรากฏได้หากถูกกระตุ้นเราด้วยความดีที่ทรงพลังแห่งผลหนึ่งอันที่จริงนั้นบ่ต้องถึงกับมีผู้อื่นมาทำความดีตัวเพียงมีแค่คนหันหรือว่าคนยอมรับในความดีของตัวเองหรือแม้กระทั่งเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ความใฝ่ดีมีพลังจนกลายเป็นคนใหม่ได้นักเรียนที่เกเรเหลือขอจนครูแทบจะหมดหวังสามารถเปลี่ยนละอ่อนเป็นคนว่าง่ายตั้งใจเรียนได้เมื่อครูยกย่องความดีบางอย่างของเขาซึ่งคนอื่นมองบหันการชื่นชมความดีของไผ่สักคนแม้ตอนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ทำตัวเพื่อดีสมกับคำชื่นชมแต่ก็สามารถปลุกเร้าความใฝ่ดีในใจเขาเพื่อมีพลังจนเปลี่ยนนิสัยได้ครูที่ติดกับการพนันจนถึงกับขนาดตั้งบ่อนหน้าโรงเรียนก็เลิกนิสัยดังกล่าวและกลายเป็นครูที่น่าเคารพศรัทธาได้พอได้ยินนายอำเภอกล่าวสรรเสริญครูว่าเป็นปูชนียบุคคลที่สามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแม้ตอนนั้นจะรู้สึกอับอายแต่ก็ทำให้ความอยากเป็นครูดีเกิดมีพลังต่อสู้ขึ้นมาจนเอาชนะนิสัยติดการพนันได้ในยามที่จิตของเฮามีความสงบมีปีติหรือเป็นสมาธิกุศลภาวะดังกล่าวสามารถปลุกคุณธรรมหรือความใฝ่ดีให้มีพลังขึ้นมาได้เหมือนกันเมื่อบุคคลได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สงบสงัดหากจิตน้อมสู่ความสงบความหันแก่ตัวจะลดลงความปรารถนาดีก็จะบังเกิดขึ้นในทำนองเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปหรือเห็นผู้อื่นทำความดีต่อกัน ปีติที่เกิดขึ้นนั้นย่อมหนุนเสริมเพื่อเกิดความใฝ่ดีมีพลังจนสามารถชำแรกแทรกเปลือกขั้นแรกออกมาได้อย่างใดก็ตามจิตของเฮาบ่ได้มีธรรมชาติเพียง2ชั้นหรือ2ระดับตาอันลึกลงไปยังมีธรรมชาติชั้นที่3ซึ่งถือได้ว่าอยู่กลางใจได้แก่สภาวะที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสปลอดพ้นจากความเห็นแก่ตัวหรือความยึดถือในตัวตนเป็นสภาวะที่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับผู้อื่นหมดไปเกิดความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับสรรพสิ่ง

ว่างสภาวะดังกล่าวเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งที่สุดซึ่งมนุษย์คนเฒ่าสามารถประจักษ์ได้ดังมีพุทธพจน์ว่าอริยะโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคนและแหมอย่างหนึ่งบอกว่าจิตนั้นประพัสสอนคือจิตงดงามแต่เศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่เกิดขึ้นภายหลังแม้แต่โจรหรือฆาตกรก็มีธรรมชาติส่วนนี้อยู่แต่ความหันแก่ตัวคัดขวางไว้จึงไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ขณะที่คนดีจำนวนบ่น้อยก็ติดอยู่ในความดีและยึดมั่นอยู่ในตัวตนจึงบ่สามารถประจักษ์ซึ่งโลกุตระสภาวะใดแต่ก็บ่เจ้ว่าไม่สามารถสัมผัสได้เลยยามที่จิตว่างจากกิเลสคลายความยึดติดในตัวตนมีสติหูตันในการสัมผัสและเวทนาจนตัวตนบ่อาจจะเกิดขึ้นได้สภาวะดังกล่าวนี้ก็สามารถปรากฏที่สัมผัสได้แม้ชั่วขณะท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวว่าอันนี้คือนิพพานน้อยๆคำว่าจิตวิญญาณกล่าวอย่างง่ายๆที่สุดก็คือสิ่งที่หนีไม่พ้นจากธรรมชาติสองชั้นในที่สุดธรรมชาติส่วนที่เป็นคุณธรรมกับธรรมชาติส่วนที่อยู่เหนือโลกและตัวตนพระพุทธศาสนายอมรับธรรมชาติทั้งสามระดับลักอัตถะสามมีขึ้นเพื่อสนองความต้องการใน3ระดับของมนุษย์คือทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์หรือประโยชน์ปัจจุบันเน้นสิ่งที่จับต้องได้เป็นต้นว่าการมีทรัพย์มีสมบัติมีอาชีพหน้าที่การงานมีสถานภาพทางสังคมสูงเป็นการตอบสนองธรรมชาติที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนข้อที่2สัมปรายิกถประโยชน์หรือประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นเน้นความรู้สึกที่เป็นกุศลเป็นต้นว่าความภูมิใจความอิ่มใจเพื่อส่งเสริมธรรมชาติที่ไฟดีมีคุณธรรมและปรมัตถประโยชน์เป็นข้อที่3เป็นจุดหมายสูงสุดมุ่งที่การเสริมสร้างธรรมชาติส่วนที่3นี้ให้ประจักษ์แจ้งความทุกข์ของมนุษย์กล่าวโดยสรุปเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่รู้ในธรรมชาติของตนอย่างรอบด้านทำให้ติดอยู่ในเปลือกจันทร์แรกหรือบ่สามารถข้ามพ้นธรรมชาติขั้นที่2เพื่อเข้าถึงสภาวะที่อิสระโปร่งโล่งแจ้งอย่างแท้จริงหน้าที่ต่อชีวิตที่แท้จริงแล้วบ่ได้มีเพียงเพื่อรักษาตัวตนให้อยู่รอดและสืบพันธุ์ตระอันหากยังต้องคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์และนำปาตัวเองเข้าถึงอิสรภาพและความสุขได้อย่างแท้จริงอันนี้คือเรื่องราวของธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะสร้างให้เกิดขึ้นมีในจิตในใจของเราเองญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อัตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายรายการนี้อัตมภาพขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้รับทราบว่าที่จังหวัดลำพูนนั้นได้จัดให้มีงานเดินธรรมยาตราเดินเตสันถีโดยหอยปรมีของท่านครูบาเจ้าศรีวิจัยโดยเริ่มเดินมาจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วก็จะเดินทางมาตามลำดับผ่านมาทางอำเภอลี้อำเภอบ้านห้องอำเภอป่าซางและอำเภอเมืองมาจนกระทั่งถึงวันที่10ในเมื่อค่ำยามแลงจะมาถึงที่อำเภอเมืองและก็จะพากันไปจุมนุมอยู่ที่วัดจำมเตวีเจ้าวันที่11

0: ในเวลา9 โมงครึ่งจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเสริมเพิ่มเติมบุญญาปารมีต้านครูบาเจ้าสิวิชัยนักบุญอมตะแห่งล้านนาไทยซึ่งในการนี้ในวันที่11นั้นเนี่ยในตอนเช้าทำบุญเรียบร้อยแล้วในช่วงตอนเมื่อแลง5 โมงเย็นจะมีการเฮอังกาศรัตนาครูบาเจ้าโดยขบวนเสลียงการหามก็มีโดยขบวนรถก็มีจากวัดจามเทวีมายังวัดพระธาตุธริพุนชัยเมืองละปุนซึ่งโดยพระคุณเจ้าที่เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลต่างๆ56 ตำบลในจังหวัดละปุนจะได้นำปาเอาบรรดาญาติพี่น้องคนเมืองคนไทยพี่น้องกะเหรี่ยงปากะญอต่างหลายเดินเท้ามาจากวัดจามเทวีหลังจากที่เดินมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10แล้วก็จะเดินจากวัดจามเทวีมาวัดพระธาตุธริพุนชัยและมาประทักษิณเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจ้าธริพุนชัยเสร็จแล้วก็จะมีการทำบุญแด่ครูบาเจ้าสิวิชัยแห่มกำหนึ่งที่วัดพระธาตุธริพุนชัยในตอนเมื่อค่ำยามแลงในการนี้อาตมาภาพก็จะได้จัดโรงทานเลี้ยงบรรดาศรัทธาประชาชนที่เพิ่นมาร่วมเดินในกาลครั้งนี้ตวยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายการทำบุญทำกุศลนั้นต่างคณะกรรมการจัดงานเพิ่นขอรับบริจาคผ้าบังสกุลผืนละ100 บาทและก็บริจาคเป็นเจ้าภาพอาหารซึ่งอาตมาเองนี้เป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารนี้ก็จะเป็นข้าวอุ่นจิ้นทอดห่อละ39 บาทน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยกันเมื่อประกาศไปวันก่อนนั้นมีคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาพร้อมด้วยบุตรหลานบ้านอัมพรามอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นร่วมทําบุญถวายผ้าบังสกุล6 ผืนเป็นเงินอยู่700 บาทและถวายข้าวห่อแฮม10 ห่อเป็นเงิน390 บาทบำรุงกับน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสีแฮม200 บาทรวมเป็นเงิน1,310 บาทขอบคุณอนุโมทนาคุณโยมแม่พวงทองจันทิมาที่ประสานงานผ่านมาตังคุณโยมวาลินอันนี้ก็เป็นลูกบ่าวของเปิ้นเนาะคุณโยมวาลินเล้าตระกูลได้ประสานงานมาศรัทธาญาติโยมท่านใดจะร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพผ้าบังสกุลผืน100 ซาวและเป็นเจ้าภาพข้าวห่อห่อละ39 บาทก็น้อมเอิญเชิญชวนท่านทั้งหลายแจ้งความประสงค์มาที่อาตมาภาพได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้า สารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังร่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานฮึปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรง

0: นางเจ้าพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
4: ทันดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐสภาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่5มิถุนายนนี้
7: นายโสพลสารามประธานรัฐสภาเปิดเผยว่ารัฐสภาเตรียมจัดกิจกรรมร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายนนี้ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่อุปกรณ์เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกการทำความดีและการมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมสวิสาปทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีมอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและเตรียมปรับโครงสร้างค่าตอบแทนใหม่
8: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เร่งศึกษาแผนเกษียณอายุก่อนกำหนดเพื่อลดจำนวนข้าราชการโดยมองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI จะทำให้กระบวนการทำงานกระชับขึ้นลดความจำเป็นต้องใช้บุคลากรเหมือนประเทศนิวซีแลนด์ที่ลดข้าราชการได้ 8,700 คนใน1ปีหลังปรับลดกำลังคนรัฐบาลมีแผนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทนโดยผู้ที่ยังคงอยู่ในระบบและมีภาระงานเพิ่มจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนส่วนผู้เกษียณรัฐบาลจะส่งเสริมการจ้างงานรูปแบบใหม่คล้ายที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อให้ผู้สูงอายุยังคงมีส่วนร่วมในสังคมและมีรายได้โดยไม่จำเป็นต้องทำงานเต็มเวลาอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก60ปีเพราะจะเป็นการยืดเยื้อปัญหาดังตัวอย่างประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ประชาชนประท้วงและยังส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานทำให้คนรุ่นใหม่ขาดโอกาสเข้าสู่ระบบราชการปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงนโยบายลดภาระงานครูยืนยันเป็นเพียงระยะแรกเตรียมเดินหน้าระยะ2โดยเร็ว
7: นางสาวปารมีไวยจงเจริญที่ปรึกษาของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงกรณีที่นายธีรศักดิ์จิรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความกังวลต่อนโยบายลดภาระงานของครูของกระทรวงศึกษาธิการว่าอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุดโดยนางสาวปารมีระบุว่านโยบายดังกล่าวที่แถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาครอบคลุมการยกเลิกโครงการและการประเมินรายงานของ7โครงการนั้นเป็นเพียงการดำเนินการในระยะที่1เท่านั้นซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเตรียมประกาศยกเลิกและลดโครงการในระยะที่2ในเร็วๆนี้พร้อมทั้งชี้แจงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.ออกประกาศยกเลิกการประเมินและรายงานเพียง6โครงการโดยไม่รวมโครงการโรงเรียนสีขาวว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายโรงเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของผู้บริหารและครูเพื่อไม่ให้เกิดภาระต่อโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
9: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

เฉลิมพระชนมพรรษาราชินีคู่บารมีองค์ภูมินปิ่นสยามพระจริยวัตรแซ่ซ้องสง่างามเทิดพระนามทั่วแคว้นแผ่นดินไทยอาศิลวาทองค์นารีมณีรัตน์เกษมสวัสดิ์พรดลมงคลสมัยพระกรณียกิจสลิดดังวรหฤทัยขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงนะครับกับรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมเจ้าๆแบบอีมีเนื้อหาสาระมาฝากกันแน่นอนเลยนะครับรวมไปถึงเพลงเพราะๆในวันนี้เนาะแต่ว่าฝนตกกันหนักกันหลายที่ไหนพองนะครับเอิ่นกันมาได้นะครับผมต่างป่าซางเนาะหลังคาปึ่งกันไปตัวนะครับผมจะได้ระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้น่าจะมีอากาศแปรปรวนเนาะเป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับผมตึงลุมตึงฝนก็กำลังจะมานะครับผมจะได้ติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนอกเป็นว่าฝนจะมาเพิ่มขึ้นนะครับผมและแน่นอนเลยนะครับที่ตุ้มตุ้มตอมตอมก็ฝนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะวันนี้เป็นวันแรกนะครับผมที่เป็นจ้าเหือเฮาลงทะเบียนนะครับผมเนื่องจากก็เป็นปรับเกณฑ์ใหม่นะครับผมโดยมีการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวนะเปลี่ยนเป็นรายบุคคลนะครับผมเพื่อคัดกรองเพื่อความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่แท้จริงแล้วก็อัปเดตข้อมูลไปตัวนะเพื่อปินปัจจุบันมากที่สุดนะเริ่มแรกนี้เรามาอุกันในเรื่องคุณสมบัติกันสักหน่อยนะครับผมใครพองที่มีเกณฑ์จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะหยังที่มันบ่ผ่านเกณฑ์อีเนาะอย่างแรกมันบอกว่ามีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับผมข้อ2อันนี้ทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยนะครับสะดุ้งกันสักหน่อยเนาะไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้นะครับว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังนะครับผมบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐเนาะนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งในทางการเมืองนะครับผมพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับผมที่ได้รายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีเนาะผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จนะครับรายเดือนจากภาครัฐนะครับผู้มีหุ้นนะกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนนะครับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าถือคล้องตราสารหนี้ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญแล้วก็ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่12,000บาทต่อปีนะครับผมขึ้นไปเนาะและที่สำคัญเลยนะครับผู้ที่ถูกนำจื้อนะไปเป็นสิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลนะครับผมในฐานะบิดามารดากูสมรสหรือว่าบุตรนั่นเองเนาะสำหรับพ่อแม่ท่านไหนที่ลูกเอาจื้อไปปิ่นเอาไปลดหย่อนภาษีนั่นแหละครับผมอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้นะครับผมมีรายได้หรือว่ามีการจ่ายเงินแก่บุคคลใดบ่เกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับผมบ่มีไม่มีบัตรเครดิตเนาะบ่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทบ่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีนะครับผมไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้นะครับผมว่าจะปิ้นห้องชุดรวมกันนะครับทุกแห่งต้องมีพื้นที่เกิน35ตารางเมตรเนาะบ้านเดียวเท่าเฮาห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่เกิน35ตารางวาในกรณีที่เป็นเกษตรกรเนาะครับตีดินหรือว่าตีอยู่อาศัยรวมกันเกิน10ไฮเนาะกรณีใดเป็นเกษตรกรนะครับมีตีดินแล้วก็ตีอยู่อาศัยรวมกันเกิน1ไฮนะครับผมแล้วข้อสุดท้ายเราเป็นบอกว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นนะครับยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบเกิน300ซีซีรถ3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างนะครับผมหรือรถใช้งานเกษตรกรรมนะครับผมประเภทละเกิน1กันน่ะโดยคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีนอได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรัฐกรุงเทพมหานครเมืองพัทยานอดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและย่ำเกยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบนะครับข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำมาตรวจสอบข้อมูลหรือว่าคุณสมบัติใหม่กันต้อยเนอะอันนี้เป็นในเรื่องของคุณสมบัตินะครับพักกันสักก้ามหนึ่งนะให้ใจใครคอกันก่อนเดี๋ยวเรามาฟังกันในเรื่องของขั้นตอนว่าเอ๊ะเราจะลงทะเบียนจะได้ไปยืนยันสิทธิ์จะได้ใครพองต้องไปยืนยันสิทธิ์ใหม่นะครับพักกันสักก้ามเนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการโอข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมข่าวละปูนวันนี้ก็ยังขอต่อในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแฮมสักหน่อยนะครับผมตะกี้เฮาอู่กันไปแล้วในเรื่องของคุณสมบัติเนาะหลายๆคนก็เริ่มแบบว่าเอ้ยจะโดนดีดออกหรือเปล่านะไอ้นายแต่จะได้เกาะลงไปยืนยันสิทธิ์กันก่อนเด้อสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์เดิม13กว่าสิทธิ์นี่ก็ต้องลงทะเบียนนะครับผมขั้นตอนการลงทะเบียนสักหน่อยเนาะผู้ที่ถือบัตรผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับก็คือได้รับ 1,000 บาทในเดือนนี้แหละต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับผมเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับผมใครปอยเมที่ฟังอยู่ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ 1,000 บาทต่อไปลงทะเบียนตัวเนอร์ทุกรายโดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่4ก็คือวันนี้เลยจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นะครับผมผ่านช่องทางต่างๆนะครับผมมี4อย่างด้วยกันเนาะที่มาบอกกันว่านี่ในอย่างแรกผมบอกว่าแอปพลิเคชันนะครับผมแอปพลิเคชันอย่างพองเป๋าตังนั่นแหละแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับผมอันนี้ในส่วนของแอปพลิเคชันทางเว็บไซต์นะอย่างที่2เว็บไซต์2อย่างเนี่ยก็คือ welfare.mof.go.th นะครับผมหรือว่า www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th เหมือนกันนะครับหรือใครที่สะดวกไปที่เครื่อง ATM เนาะเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยไปกันได้เนาะและอย่างที่4มันบอกว่าหน่วยรับลงทะเบียนแห่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธกส.นั่นแหละธนาคารออมสินธนาคารทอ.ส.หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผม4อย่างนี้นะครับผมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ก่อนนะกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและพัทยาเพื่อจะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นนะครับตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมพัฒนาชุมชนเนาะหรือระบบสมุดพกนะครับครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์เนาะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยพม.นะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของมหาดไทยนะครับผมโดยเจ้าหน้าที่นะครับจะเอาของกระทรวงมหาดไทยนอกกรุงเทพแล้วก็พัทยาเพื่อจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรงนะครับผมการประกาศผลนะครับผู้ลงทะเบียนเนาะหลังจากที่เขาลงทะเบียนเสร็จวันที่21นะครับผม21มิถุนายน17กรกฎาคมนะครับผม2569เพื่อจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์ผ่านเนาะผ่านเกณฑ์ต่างๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐนะครับแล้วก็เว็บไซต์เป็นโนแอนบอกตะกี้ก็คือ Welfare กับเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็สามารถไปติดต่อไดเนอร์ที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนหาแห่งด้วยกันพร้อมเปิดนะครับคือผู้ที่ตรวจสอบคุณสมบัติเนาะแต่ยังบ่เคยมีบัตรสวัสดิขออภัยนะครับพร้อมทั้งนะครับเปิดคือผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับแต่ย้ําเกิดแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนได้นะครับตั้งแต่วันที่17เหมือนกันเนาะ17กรกฎาคมนี้นะครับผมผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนแห่งด้วยกันแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันก็คือ1สิงหาคม2569นะครับผมแต่สำหรับใครเตรียมผ่านเกณฑ์นะครับผมหลังจากที่เปิดตรวจสอบคุณสมบัติแล้วสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ Welfare แล้วก็เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วพร้อมหน่วยลงทะเบียน5แห่งเนาะโทรกันสักรอบนึงว่าตีไหนพองนะครับ5แห่งที่สามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้นะครับผมก็คือธนาคารกรุงไทยก็ธกส.ออมสินทอ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมหลังได้ตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคมกันเลยนะครับผมโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลทีมผ่านเกณฑ์นะครับคุณสมบัติเนาะเขาติหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติเป็นตามที่ประเดแจงนะครับคือครบทุกเกณฑ์เนาะภายใน16สิงหา2569แล้วก็กระทรวงการคลังจะประกาศการอุทธรณ์ในวันที่14กันยานะครับ2569ซึ่งผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์เราสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลเลยเนาะแล้วก็ใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับผมอันนี้ก็ไปลืมลงทะเบียนกันเนาะใครตีตอนนี้ก็อัปเดตแอปพลิเคชันรอนะครับแล้วก็เผื่อเยี่ยมจางก็รอลูกหลานก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมพักสักครู่นึงแล้วก็ไปฟังตีคล้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นครับอู่ข่าวเล่าความลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3มิถุนายน2569ในช่วงเช้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสงฆ์และสามเณรรวม149รูปประกอบพิธีและรับบิณฑบาตณท้องสนามหลวงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้นำคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังหลังจากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลาค่ำณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้นนายกรัฐมนตรีก็นำข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนประสบกรณิกรไทยเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่7มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามภารกรภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่นำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ทรงปฏิบัติด้วยความวิริยะเพื่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปและนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ในเวลา 19:00 น.ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมผู้เข้าร่วมงานก็ประกอบไปด้วยคณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนจึงขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยแหละครับร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นยังไงกันบ้างล่าสุดไทยช่วยไทยพลัส60-40ใช้สิทธิ์คึกคักกว่า14ล้านคนทะลุไปแล้ว 4,500 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ประชาชนยังคงใช้จ่ายอย่างคึกคักต่อเนื่องเลยทีเดียวโดยข้อมูลณวันที่2มิถุนายน2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 4,542 ล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 14,402,305 คนและมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 792,045 ร้านค้าและมากไปกว่านั้นคือยังมีเรื่องการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แต่ว่าประชาชนไม่ค่อยทราบในประเด็นนี้นั่นก็คือว่าสามารถใช้กับรถไฟฟ้า8สายได้แก่ MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีชมพูสายสีเหลือง BTS สายสีเขียวสายสีทองรถไฟฟ้าสายสีแดงAirport Railing รวมถึงรถโดยสารประจำทางของขสมกและยังมีเรือด่วนเจ้าพระยาและรถโดยสารบขสด้วยครับยังไงก็ตามแต่ก็ฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายแหละครับว่าและก็ผู้ประกอบการด้วยบอกว่าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัดอย่าตุกติกเด็ดขาดครับเพื่อให้มาตรการนั้นประคับประคองค่าครองชีพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนั่นเองครับและนอกจากนี้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนแล้วครับว่าห้ามนำสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดเด็ดขาดมีความผิดเลยทีเดียวฐานช่อโกงแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569รัฐบาลได้เตือนทางร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40บอกว่าห้ามนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงๆพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเป็นเงินสดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและผิดกฎหมายด้วยครับก็มีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานอะไรครับก็คือฐานช่อโกงถือว่าเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ครับโดยทางรัฐบาลก็ได้สั่งการบอกว่าให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้อย่างใกล้ชิดแล้วครับหากพบมีการกระทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐกันด้วยและก็ต้องชดใช้เงินคืนรัฐด้วยนะครับและนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดอันนี้จะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สายด่วน1569กระทรวงการคลังก็แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์022739020หรือจะแจ้งที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์ก็02-111-1144เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือจะแจ้งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็1559 1559เบอร์นี้ก็ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันครับ และพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ก็มุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยโดยภาครัฐนั้นจะจ่ายให้สูงถึง 60% และประชาชนจ่ายเองเพียง 40% เท่านั้นและขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เด็ดขาดเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงทันทีครับย้ำนะฮะบอกกับพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ประชาชนอย่าหลงเชื่อแลกสิทธิ์เป็นเงินสดโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าถ้าหลงเชื่อแล้วเผลอไปแลกสิทธิ์เข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงทันทีเลยครับพี่น้องขอเตือนกันไว้ครับ

คุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยปรับเกณฑ์การลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวก็เปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลพิจารณารายบุคคลนะครับเกณฑ์ใหม่เป็นอย่างนี้ก็เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงและก็ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.welfare.mof.go.thหรือจะเป็น www.batsawadikarhengrat เขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับคำนี้ www.batsawadikarhengrat.mof.go.th หรือจะเป็นทางเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาก็จะดำเนินการสำรวจผู้ตกหล่นที่อาจมีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะประกาศผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคม2569ครับและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินั้นก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้โดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้รับแจ้งให้ครบทุกเกณฑ์ภายในวันที่16สิงหาคม2569และกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายน2569ทีนี้ผู้ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ก็สามารถยืนยันตัวตนและใช้สิทธิสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปครับพี่น้องและต่อเนื่องการเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ครับโดยเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้ชื่อบิดามารดาลดหย่อนภาษีจะถูกตัดสิทธิ์ทันทียืนยันว่าต้องการช่วยคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดก่อนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกณฑ์ใหม่ว่าการทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์อย่างแท้จริงเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีข้อร้องเรียนปรากฏให้เห็นแล้วครับว่าผู้ถือบัตรบางรายไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจตัวจริงเสียงจริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีนี้ทางกระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานทั้งหมดอย่างละเอียดเลยทีเดียวโดยมีการนำเกณฑ์การประเมินหลายรูปแบบมาปรับใช้เพื่อคัดแยกกลุ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะยากลำบากอันนี้เอาออกไปเลยครับโดยยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นก็คือการส่งมอบความช่วยเหลือไปยังกลุ่มบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเท่านั้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยกระดับกฎหมายเลมอนลอเพื่อฟังเสียงสะท้อนรอบด้านให้สิทธิ์เปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคเอ้าถ้าพูดถึงเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องนี่แหละครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งกำกับดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดี
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มอบหมายให้เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.จุดๆๆหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกฎหมายนี้ว่ากฎหมายเลมอน

รอครับซึ่งก็เป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีคุณภาพตามที่ได้โฆษณากันไว้โดยกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมครับโดยร่างกฎหมายนี้ได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2567การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่นี้ก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนที่กฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการกันต่อไปซึ่งตัวร่างกฎหมายก็มีเจตนารมณ์กำหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้อให้มันชัดเจนเลยทีเดียวช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการแก้ปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้ผู้ประกอบการพัฒนาคุณภาพสินค้าแล้วหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็คือว่าหากสินค้าชำรุดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยมีการแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือประเภทที่1สินค้าทั่วไปประเภทที่2รถยนต์และรถจักรยานยนต์และประเภทที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับในส่วนของระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดนั้นก็อยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีครับเวลาในการระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดคือ1ปีสำหรับรถยนต์หรือ 10,000 กิโลเมตรและรถจักรยานยนต์ก็มีเวลาระยะเวลาในการสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรสำหรับจักรยานยนต์ครับแล้วนอกจากนี้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนสินค้าผู้บริโภคก็สามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้าแล้วในกรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้านั้นผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อผู้เช่าซื้อก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อแหละครับและสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้สินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่และสามารถขยายอายุความรถยนต์จักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่พบว่าสินค้านั้นชำรุดครับขอยืนยันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าที่ชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่มันชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองผู้บริโภคคนใดท่านใดประชาชนพี่น้องผู้บริโภคท่านใดที่พบสินค้าชำรุดร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.เลยครับคือ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th ครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้ผมขอเสนอในเรื่องของขายฝากนะครับขายฝากเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งนะครับที่มีการกำหนดข้อตกลงในการที่ให้ผู้ขายนะครับสามารถซื้อทรัพย์คืนได้นะครับโดยมีกำหนดระยะเวลานะครับกำหนดระยะอาจจะกำหนดไว้ในสัญญาขายฝากหรือกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายนะครับซึ่งในตามกฎหมายเนี่ยกำหนดระยะเวลาขายฝากในอสังหาริมทรัพย์นะครับกำหนดได้ไม่เกิน10ปีนะครับแล้วก็ในสังหาริมทรัพย์กำหนดไม่เกิน3ปีนะครับทั้งนี้นะครับนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ยังมีพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนนะครับเกี่ยวกับการทำสัญญาขายฝากที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยนะครับพุทธศักราช2562นะครับกำหนดให้ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำนะครับที่อยู่อาศัยและที่ดินเกษตรกรรม1ปีนะครับแล้วก็สูงสุดได้ไม่เกิน10ปีครับในส่วนของกำหนดระยะเวลาขายฝากนะครับเมื่อครบกำหนดแล้วเราสามารถขยายระยะเวลาขายฝากได้นะครับโดยการทำนั้นเป็นหนังสือนะครับและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินนะครับในกรณีที่เป็นที่ดินเกษตรกรรมนะครับและที่ดินที่อยู่อาศัยนะครับจะเพิ่มหน้าที่ของผู้ซื้อฝากนะครับจะต้องมีการแจ้งกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนนะครับให้ผู้ขายฝากทราบครับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนนะครับโดยส่งเป็นหนังสือไปสนีตอบรับนะครับโดยจะต้องแจ้งสถานที่จำนวนเงินที่ใช้ในการขายฝากแล้วก็พร้อมแนบสัญญาไปด้วยนะครับหากผู้ซื้อฝากนะครับฝ่าฝืนนะครับไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการแจ้งเตือนดังกล่าวนะครับก็จะมีผลทำให้ระยะเวลาขายฝากขยายออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับทั้งนี้การขยายระยะเวลาขายฝากนะครับจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากเป็นเพียงการชำระเงินเพียงอย่างเดียวนะครับโดยไม่ทำเป็นหนังสือแล้วจะไม่ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการขายฝากนะครับในส่วนของเรื่องสินไถ่ในการขายฝากนะครับถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้ให้ไถ่ตามราคาขายฝากที่แท้จริงนะครับบวกผลตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายฝากสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างประโยชน์ให้ประชาชนเกือบ30ล้านคนและมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือคนจนอย่างแท้จริงนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน
1: อิหร่านเตือนว่าหากอิสราเอลเปิดฉากโจมตีกรุงเบรุตของเลบานอนจะทำให้สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมารุนแรงเต็มรูปแบบอีกครั้งทีมนักตบสาวไทยประเดิมสนามพ่ายให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ลีก2026สนามแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตริย์ในวันพุธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ภาษาอังกฤษว่า The Celebrations on theAuspicious occasions of Her Majesty the Queen's four cycle birthday anniversary 3 June 2026กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูศักดิ์ชัยสิทธิ์ประตูราชสำราญ